0: เปลี่ยนแปลงไปตามไปแต่ละเป้าหมายและให้มันสมบูรณ์แค่ด้วยจริงครับกับเหล่าโอกาสกับเงินไทยจังสรรการโฆษณาไม่ต้องใจแย่ผู้มีระดับที่ความรู้จะเผยแพร่อะไรผู้ที่อาวุโสเท่าแก่ขึ้นอะไรเล็กหน่อยเยาวชนจะเผยแพร่อะไรอันนี้ความสายผู้เป็นอยากจะให้เรียนงานอบรมศึกษาอบรมให้มีคุณภาพสูงบรรดาสหายของกำไรแนวคิดจิตประสาทความคัดของมองไทยความมุ่งมากปรารถนาของประชาชนและท่านคนต่างๆในสังคมอันนี้ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งจากนั้นก็ที่พ่อแก้สันเนื้อในแนวคาดและแบบแผนศึกษาอบรมแต่ละความหมายคือต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษของเหยียบของคนนั้น
1: พลเอกวิไลลักษณ์คำฟองเน้นนักเติมว่าให้คณะบริหารงานภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคสุดใหม่เพิ่มทวีการคุ้มครองด้านระเบียบวินัยอยู่ภายในการจัดตั้งขององค์คณะภาคติดพันกับการสกัดกั้นตีถอยบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อไปเคียงคู่กับยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ทันแถวพนักงานสมาชิกภาคเป็นคอกระแจให้แก่การรับประกันหน้าเวียกที่วางไว้ในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้หับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องแข็งแรงเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญที่ผู้เฮ็ดเวียกโฆษณาอบรมเฮ็ดเวียกค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมนั้นแม่นการหันเปลี่ยนความคิดหันเปลี่ยนค่านิยมและหันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนของสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ก้าวหน้าต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดแม่นค่านิยมของสังคมของสาวหนุ่มเวียกงานโฆษณาอบรมเฮาจะหับมือและกระทบใส่แนวใด
2: โอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัศศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
3: คณะบริหารงานผักชุดใหม่ต้องตอบห่วงและพ่อผ้าผ้าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดคนขวบพิจารณาผมว่าปักปุ่มมือเวียกงานการเมืองที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบ่งแบบแผนอะไรวิธีการหู้กันอะไรต้องการนำพาต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนปรับปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตกบกพร่องอันใดที่มันบกพร่องก็ปรับอีกในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใหม่ครับมันบอกมันเก่าจะต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อปรับปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดจัดในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมตินำพาโดยการเต่าผู้มหาชนเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบุกบุคลากรที่ดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยควบเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
2: สหายกีแก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าขณะบริงานพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บุ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทะละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนคั่วฮู้การย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสม ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไสยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมซอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27หา28พฤษภาคมนี้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงเสสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
4: แต่รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลองแจงแขวงไสสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไสสมบูรณ์ฮีบฮ้อนคนกลัวหูการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางไสยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มั่งเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเชื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศรวมอัตราส่วนสูง
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสงนักเรียนสั้นปฐมในขอบเขตทั่วประเทศ
2: ลาวและจีนจะสืบต่อขยายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อภาคพื้นในระหว่างกองประชุมเวทีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจฮอบด้านในภาคพื้นอาเซียนปี2026จัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้อยู่แขวงอันฮุยของจีนคณะผู้แทนลาวนำโดยทาไซสนาคูดผู้ทอนเลขาคณะเบลงานพักแขวงขมวนได้เข้าห่วมเวทีปราศัยดังกล่าวพร้อมกับทานไซสนะสิทธิพรห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเขาห่วมในพิธีเปิดกล่องประชุมทานไซสนาคูดผู้ทอนมีคำเห็นว่าสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งเสื่อมโตกันด้วยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการห่วมมือยุทธศาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ65ปีของสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและจีนและได้ถูกกำหนดเป็นปีมิตรภาพลาวจีนท่านไซสนาโคตรพุทโธนกล่าวตื่นว่าเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีกำหนดจะเยี่ยมยามประเทศจีนอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อพบปะเจรจากับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซึ่งการเยี่ยมยามดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันการหัวมือลาวจีนในอนาคตรวมกันให้นับมือแน่นแฟนคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนได้ส่งผลประโยชน์ด้านการพัฒนาที่สำคัญแห่งแก่ลาวโดยเฉพาะผ่านการเสริมโตพื้นฐานโครงรางและโครงการหัวมือทางเศรษฐกิจ
1: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล้างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบัน มีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
5: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะว่าสำหรับทรายทรายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2: ในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านนางซีมาเมโรตาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบเวียกงานอินโดแปซิฟิกและเวียกงานความเท่าเทียมแห่งราชอาณาจักรอังกฤษและเอียกล่างเหนือพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้ต่อเนื่องในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้ทบทวนเวียกงานการพัวพันเพื่อส่งเสริมการร่วมมือให้เข้มแข็งและขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้ารวมทั้งในขอบ2ฝ่ายหลายๆฝ่ายพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันท่านนางซีมาเมโรตายังได้พบปะกับบางแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือบรรดาโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทิศทางร่วมมือในอนาคตและได้เยี่ยมยามองค์การเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกและได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือในศกปี2016-2017นับตั้งแต่ลาวและอังกฤษได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่5กันยาปี1955เป็นต้นมาการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศแม่นมีทาก้าวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2025 2ประเทศได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ70ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นคงเขตการร่วมมือเพื่อการพัฒนา2ฝ่ายประกอบด้วยเวียกงานสาธารณสุขการศึกษาโยธาธิการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านการจัดฝึกอบรมต่างๆและโครงการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเคียงคู่กันนั้น2ประเทศก็ได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆอย่างเป็นปกติ
1: ทีมงานจิตอาสาแขวงอัตตปือพร้อมกันสร้างกระบวนการโครงการมือละทงปลูกจิตสำนึกหักษาสิ่งแวดล้อมโดยลงเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณหน้าตลาดลักซามโดยถือเอาโครงการมือละทงเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติท่านทองคานดวงปัญญาหัวหน้าทีมจิตอาสาได้ให้ทัศนะของตนที่ได้ลี้เริ่มโครงการมือละทงนี้ว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของทีมงานจิตอาสาแม่นได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาโดยจุดริเริ่มในการนำเอาโครงการมือละทงมาปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัครเข้าร่วมแล้ว25คนโดยได้รับการสุกยู่จากแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวง
6: น้องได้เป็นทีมงานของ One Back a Day ทางปักเซมาก่อนแล้วก็พ่อได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งนั้นแล้วเฮาก็มาเคลื่อนไหวอยู่บ้านเฮาเพราะว่าน้องผู้ทุ่มเททีก็เลยว่าอยากมาเคลื่อนไหวอยู่นี่ก็เลยสักส่วนน้องๆทีมงานพวกเฮาคือนี่ครับมาเฮ็ดร่วมกันสำหรับกิจกรรมโครงการเฮาเลย คือว่าตะปือเฮาแม่นเลิกวันที่4เมษายนของเดือนผ่านมาน้องฝากคืออยากซ้นส่วนน้องๆยังบ่ซ้นหรือว่าทุกเพศทุกวัยที่สัตว์สัพพัญญกันกันเอาง่ายๆก็คืออยากให้ซ้นส่วนมาเป็นจิตอาสาร่วมกันก็คือช่วยให้บ้านเมืองสะอาดเพราะว่าสิ่งนี้มันเริ่มจากที่ตัวเฮาเพราะมันบ่เป็นกันหยังก็คือเริ่มจากทุกได้กระไดก่อนก็คือสมัครเป็นวันแบกกระเดคือพวกน้องที่งานพวกน้องแม่นนี่เที่ยงทุ่งมือกับกระทุ่งดำเรื่องทงเขาก็สามารถได้ตอนนี้แม่นเฮายังขาดก็คือพวกอุปกรณ์เฮามีจำนวนหนึ่งเพราะว่าเฮาได้รับส่วนแบ่งมาจากเพื่อนของโครงการจากต่างแขวงตอนนี้มีทางภาครัฐมายื่นมือให้ความสนับสนุนเฮาอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกอุปกรณ์ในการเก็บขยะใจทางภาครัฐเนาะที่ว่าเพิ่นให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานพวกเฮาก็เป็นเพียงก่อนกําลังวัยหนุ่มกําลังนึงที่ยังบ่ทันเป็นโครงการที่มีระบบจัดการเถื่อแต่ว่าพวกเฮาก็สัญญาว่าจะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ดําเนินการเคลื่อนไหวกิจกรรมเรื่อย
1: ๆท่านสุขวิไลพรสารเสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่น้องๆจิตอาสาภาครัฐพร้อมที่จะเป็นใจกลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการขี้เหยื่อภายใต้โครงการมื้อละธงและพร้อมทั้งจะนำเอาผลงานของโครงการมื้อละธงนี้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้หลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสะอาดและน่าอยู่ตลอดไป
7: อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่พวกน้องได้ช่วยเหลือสังคมอย่างต่างหนาโดยเฉพาะในการจำกัดขี้เหยื่อที่เห็นว่าบรรดาขี้เหยื่อกับบริโภคแต่บ่มีความรับผิดชอบทีมย่ายประชาชาติกับพวกเฮาก็ได้มาพอพวกน้องในมือตําอิดก็เลยได้นําเอาปัจจัยจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกันมีน้ำและก็มีทงยางอันนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็เป็นการโชคดีการริเริ่มเบื้องต้นของน้องๆนี่อยู่แขวงอัตปือก็ถือว่าเป็นการริเริ่มที่พวกเฮาน่าประทับใจหลายและก็ภูมิใจหลายซึ่งเฮ็ดให้สังคมนี่ก็เห็นว่าณปัจจุบันนี้ขี้เหยื่ออยู่แขวงอัตปือของพวกเฮานี่ถึงแม้นว่าพวกเฮาก็มีการจัดเก็บการบริการอย่างตั้งหน้าแต่ก็ยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการได้ซึ่งเห็นว่าขี้เหยื่อดังกล่าวก็ยังสะสายอยู่และในนามจิตอาสาของน้องๆ นี่1วัน1ทงนี่มันเป็นโตรีเริ่มเลยเอิ้นว่าโตสร้างกระนวนอันใหม่หรือว่าจูดกระนวนอันใหม่ให้ทั้งเบื้องสังคมของเฮานี่รับรู้ว่าพวกเฮาก็ยังมีคนที่มีเอิ้นว่าอาสาสมัครหรือเว้าอย่างนึงว่าจิตอาสาที่เก็บขี้เหงื่อ
1: การสร้างขบวนการโครงการมื้อละธงปลูกจิตสำนึกให้แก่สังคมรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมภายในแขวงอัตปือให้มีความสะอาดจบงามภายใต้การสุกยู่จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงที่ให้การสนับสนุนเบื้องต้นและจะสืบต่อสนับสนุนต่อไป
2: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังมีกำลังอ่อนปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ฮ้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า20จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา35องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40จนถึงของภาค อุณหภูมิในระหว่าง25หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอระเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา16องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: ในระหว่างวันที่26หา28พฤษภาคมนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักได้สำเร็จการฝึกอบรมผู้บริหารกีฬาระดับท้องถิ่นให้แก่สาพันธ์กีฬาแขวงเมืองและนครภายในแขวงจำปาสักเพื่อยกระดับวิสัยทัศน์และขีดความสามารถในการบริหารจัดการกีฬาให้ก้าวสู่ระดับสากลให้เกียรติเป็นประธานห่วมโดยทานโพไซวงคำซาวห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักทานสมภูพงษาห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและทานภูวันวงสุธิคณะบริหารงานโอลิมปิกแห่งชาติลาวมีสัมมนากรเข้าห่วมทั้งหมด24ทานหญิง4ทานที่เป็นตัวแทนมาจาก6เมือง12สาพันธ์กีฬาและวิทยาลัยสันติบาลประชาชนเลข2โดยสุดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสำหรับเนื้อในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อแนะใส่การพัฒนาและยกระดับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลักสูตรการฝึกอบรมในตลอด3วันได้กวมเอาหัวข้อยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและโครงสร้างการจัดตั้งกีฬาก็คือกีฬาทั้งสังคมเหียนฮูเทคนิคการวางแผนทรงนักกีฬาเข้าห่วมการแข่งขันและปัจจัยเอื้ออำนวยที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนานักกีฬาแต่ละประเภทให้ประสบความสำเร็จเหียนฮูรูปแบบการร่วมมือระหว่างสหพันธ์กีฬาแขวงและโรงเรียนอ้อมข้างเมืองแขวงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเก็บเกี่ยวและบำรุงสร้างเม็ดพันธุ์นักกีฬารุ่นใหม่แนวทางการก้าเกียมความพร้อมหอบด้านในการเป็นเจ้าภาพงานมกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ในปี2018ที่แขวงจำปาสักได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคณะวิทยากรได้แนะนักว่าการเชื่อมโยงระหว่างสาพันธ์กีฬากับสถาบันการศึกษาแม่นกลไกและแรงบ่มซ่อนพรสวรรค์ที่ดีที่สุดการปูพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่วัยเยาวชนจะช่วยยืดอายุการเล่นกีฬาและเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะในเวทีสากลซึ่งตลอดระยะ3วันของการฝึกอบรมบรรยากาศแม่นเต็มไปด้วยความฝดฟื้นและเป็นกระบวนการอย่างตั้งหน้าสมณกรถูกทานได้แสดงความเอาใจใส่ห่วมกันตั้งคำถามจ่อจิ้มยกเอาปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันมาห่วมกันวิเคราะห์สนทนาและถอดถอนบทเรียนเพื่อซอกหาแนวทางแก้ไขให้ทันกับยุคสมัยในตอนท้ายได้มีพิธีมอบใบยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านซึ่งถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญในการเพิ่มแนวความคิดด้านการบริหารด้านกีฬาเฉพาะให้แก่บุคลากรกีฬาขั้นท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวงการกีฬาภายในแขวงจำปาสักให้มีความเข้มแข็งระบบการจัดตั้งมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศในงานกีฬาแห่งชาติปี2018ที่จะมาถึงนี
2: ้ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยไอพิษเหือนแก้วจากอุปกรณ์เหตุความเย็นและเครื่องปรับอากาศมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคม2027มาตรการนี้ขยายระเบียบการที่มีอยู่แล้วให้ความเอาระบบเหตุความเย็นทางการค่าแบบล้มศูนย์เครื่องปรับอากาศในรถโดยสารและรถขนส่งขนาดน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศปี2030ของสิงคโปร์และสู่สนให้บรรลุการปล่อยไอพิษคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050
2: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น ได้ประกาศในวันที่29พฤษภาคมนี้ว่าอัตราการวางงานในเดือนเมษายนได้ลดลงเหลือ 2.5 ส่วนร้อยจาก 2.7 ส่วนร้อยในเดือนมีนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดแรงงานญี่ปุ่นเป็นครั้งทำอิฐในรอบ2เดือนผ่านมาจำนวนผู้เฮ็ดเบียกเพิ่มขึ้น 0.9 ส่วนร้อยมาเป็น 68,700,000 กว่าคนหลังจากการปรับตัวตามฤดูกาลส่วนในกลุ่มผู้ว่างงานมีผู้ที่ถูกจ้างงาน 430,000 คนในขณะที่ 790,000 คนลาออกโดยสมัครใจส่วนใหญ่แม่นเพื่อซอกหาเงินไขการเฮ็ดเบียกที่ดีกว่าปัจจุบันจำนวนคนที่เริ่มต้นเฮ็ดเบียกใหม่หลุดลง 10.9 ส่วนร้อยมาอยู่ที่ 490,000 คนสถานการณ์การจ้างงานของญี่ปุ่นยังคงเข้มแข็งโดยคาดว่าจะมีแรงงานจำนวนหลากหลายเปลี่ยนเวียกเฮ็ดในต้นปีงบประมาณใหม่ในเดือนเมษาผู้ที่เคยวางงานพร้อมกับคืนสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งทำอิฐขณะเดียวกันอัตราส่วนตำแหน่งงานวางต่อผู้สมัครในเดือนเมษาผ่านมายังคงบ่เปลี่ยนแปลงระดับ 1.18 เท่าบ่เปลี่ยนจากเดือนมีนาซึ่งหมายความว่ามีตำแหน่งงานวาง118ตำแหน่งงานต่อผู้สอกเวียกเหตุทุกๆ100คนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและสมภวันมาวงไซอ่าน
9: พนักงานเอกสนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
10: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกสนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
9: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
11: รายการจะให้บรรดาทานได้หาฟังข่าวยกระดับความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับพลบทบาทและหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ในระหว่างวันที่25หา28พฤษภาโดยการเป็นประธานของทนางสุนทรสัจจักรองประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติจาก18เขตเลือกตั้งทั่วประเทศและแขกถึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านนางสุนทรสัญญจักรได้มีคำเห็นกล่าวเปิดว่าจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและความเข้าใจต่อพลบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติยกสูงขีดความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้บรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันตามหัวข้อต่างๆที่คณะผู้สอบได้กักเกี่ยมเนื่องจากว่าสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10เป็นสมาชิกใหม่กว่า80ส่วนร้อยซึ่งมีความจำเป็นในการฝึกอบรมกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาทานวิทยากรที่เป็นอดีตการนำของสภาแห่งชาติสุดที่9เสี่ยวซานต่างประเทศหลายทานได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลายหัวข้อฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การค้นคว้าเนื้อในต่างๆมีคุณภาพมีประสิทธิผลและบรรลุตามแผนการที่วางไว้ขอเฮียงห้องมายังบรรดาทานที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความรับผิดชอบในการสุ่มใส่ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนให้รับรู้เข้าใจแจ้งและลึกซึ้งเพื่อรับประกันการเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่าสมกับความไว้วางใจในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวยกระดับความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติและเพื่อเป็นการระดมแนวความคิดใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประสุนขันแขวงได้จัด ขึ้นในระหว่างวันที่25หา26พฤษภาพันธ์มานี้ที่เมืองเกียวอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีประธานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง18แขวงคณะกรมและอดีตการนำอาวุโสของสภาแห่งชาติพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า80ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อปรึกษาหารือระดมแนวความคิดใส่บรรดาหางนิติกรรมของคณะประจำสภาประชาชนคันแขวงให้มีในสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายสภาพความเป็นจริงเหตุให้การกำหนดพลบทบาทสิทธิหน้าที่ในการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชาชนแขวงบรรดาคณะกรรมการห้องว่าการคณะสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงประจำเขตเลือกตั้งคันเมืองรวมทั้งการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชาชนคันแขวงให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศท่านเวียงแก้ววรรณจักรกล่าวว่าเนื่องในกองประชุมแมนได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วแต่ฮอดสภาประชาชนคันแขวงสุดที่5เนื่องจากว่าได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาประชาชนคันแขวงและการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาประชาชนคันแขวงฉะนั้นกองประชุมครั้งนี้ถือโอกาสที่ดีที่ได้ทบทวนคืนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมามีอันใดต้องได้เอาใจใส่เสริมขยายและมีอันใดที่จะพร้อมกันปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนอุดมสมบูรณ์เป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วประเทศกองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติของคณะประจำสภาประชาชนคันแขวง7ฉบับคือ 1. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงประจำเขตเลือกตั้งคันเมือง 2. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาประชาชนคันแขวง 3.การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรม 4. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรดาเผ่าและศาสนา 5. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม 6. การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสภาประชาชนคันแขวง 7.ระเบียบการกักเกี่ยมและดำเนินกองประชุมสภาประชาชนแขวงนครหลวงจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสูงสติปัญญาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อประดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเห็นให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวระดมความคิดความเห็นใส่นิติกรรมของคณะประจำสภาประชาชนแขวงและโดยปฏิบัติตามการตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคในระหว่างวันที่22หา24พฤษภาคม2566ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกองโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซีนำนำพาของคณะพรรคแขวงอำนาจการปกครองแขวงโดยมีสหายเลขาพรรคแขวงห้องเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำแขวงโดยเฉพาะแมนสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมองค์คณะพรรคครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้พบปะอารมณ์พนักงานรักแรงอยู่สโมสรใหญ่ของแขวงเพื่อรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งพันขยายบรรดาเอกสารสำคัญของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเป็นต้นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคบทรายงานการเมืองกฎระเบียบของพรรคสมัยที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีในปี2026หา2030ครั้งที่10บทคำเห็นของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งวันที่25กุมภาพันธ์2026และเอกสารสำคัญอื่นๆอันเห็นให้ประดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่สังกัดอยู่คงเขตต่างๆภายในแขวงมีความรับรู้ความเข้าใจกำแน่นเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่สหายห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคสืบต่อมีการซี้นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงเป้าหมายต่างๆโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปการการเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเฮ็ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการสร้างวิชาอาชีพ การฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงโดยอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบในการผลิตกสิกรรมสินค้าโอดอปของแขวงสมทบแน่นและกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยใช้ทาแห่งบุ่มซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้สหายห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองบริษัท VPG ลาวเวียดนามจำกัดผู้เดียวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกนั้นยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตตะพันจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตปลูกโสมอยู่เมืองตึมอีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวในวันที่25พฤษภาคมผ่านมานี้สภาแห่งชาติลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปหรือ EP โดยการเป็นประธานร่วมของทานโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมการการต่างประเทศและทานวูเทอร์บักประธานคณะสมาชิกรัฐสภาที่รับผิดชอบพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของ EP ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่24หา28พฤษภาคม2026ผ่านมานี้กองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปได้ร่วมกันทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมานับแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ภาพเอโรปหรือ EU ได้สร้างตั้งสายผูกพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกปี1975ทั้งสองฝ่ายได้มีการผัวพันและหัวมือที่ดีน้ำกันตลอดมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันมีการหัวมือในแขนงกันและในกล่องประชุมสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและบทเรียนประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียกงานด้านสิทธิมนุษย์การพัวพันการค้าและการลงทุนรวมทั้งสภาพพื้นดินของภาคพื้นและสากลและปัญหาอื่นๆที่สองฝ่ายมีความสนใจแนใส่ประกอบส่วนและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีน้ำกันระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพยุโรปก็คือระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภายุโรปการเยี่ยมยามครั้งนี้คณะผู้แทนรัฐสภายุโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับฐานไส้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเซยและตีราคาสูงต่อการพบปะเฮ็ดเวียกแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์น้ำกันในหลายปัญหาเป็นต้นแมนการปฏิบัติภารบทบาทขององค์การนิติบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนการยกสูงคุณภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติการตีราคาพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพยุโรปทางได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวให้คณะผู้แทนรับทราบอีกด้วยในการพบปะเหตุเวียกอยู่สภาแห่งชาติลาวทานวูเทอร์บาร์กได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปทางได้แลกเปลี่ยนทิศทางการหัวมือในต่อหน้าและจะสืบต่อจัดกล่องประชุมพบปะแลกเปลี่ยนในลักษณะดังกล่าวนี้ตืมอีกเพื่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือระหว่างรัฐสภาเอโรปกับสภาแห่งชาติลาวให้นับมือนับดีขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้คณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปยังได้เข้าเยี่ยมคำนับฐานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฐานรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารฐานรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องการกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลและสถานที่ทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่ในข้อหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับฐานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางเยี่ยมยามวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพะบางและบรรดาโครงการภายใต้การสนับสนุนของ EU เป็นต้นแมนโครงการปฏิรูปลาวยืนลาวโครงการมาคาลาและโครงการอื่นๆที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมพบปะครั้งที่7ระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาเอโรปและกองประชุมฝึกอบรมการนำใช้ฐานข้อมูลในการคุ้มครองคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่23หา24พฤษภาคม2026ผ่านมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมลีวงศ์พระจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมซึ่งมีบรรดาท่านรองประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มเลขานุการการน้ำคันสูงคณะแผนกและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการและพนักงานที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติจากสองแขวงคือแขวงหลวงพะบางและแขวงข้ามมวลต่างนามมูลนิธิเวสต์มินเตอร์เพื่อประชาธิปไตยและทีมงานครูฝึกจากบริษัทมันมิติมีเดียแอนด์เทคโนโลยีโซลูชันจำกัดเข้าร่วมหลายกว่า60ท่านท่านนางธุมลีวงศ์พระจันทร์กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความพร้อมความรับรู้และความเข้าใจเป็นเอกภาพในการนำใช้ระบบการคุ้มครองสถิติคำห้องขอความเป็นธรรมที่เป็นระบบทันสมัยเพื่อเก็บกำสั่งรวมข้อมูลคำห้องขอความเป็นธรรมให้แก่สภาแห่งชาติเพื่อมีความรับประกันและสะดวกในการนำใช้ทั้งตอบสนองให้แก่การสั่งรวมคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสภาแห่งชาติกองประชุมได้รับฟังการเสนอเกี่ยวกับวิธีการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำห้องขอความเป็นธรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติฝึกการนำใช้เกี่ยวกับการเข้าระบบตามแต่ละประเภทบัญชีการยืนคำห้องผ่านระบบออนไลน์บันทึกข้อมูลคำห้องเข้าระบบขั้นตอนการติดตามคำห้องและซอกข้อมูลขั้นตอนการสรุปและรายงานและการรับโอนคำห้องจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้การนำใช้ฐานข้อมูลและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยเหตุผลโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่ยังบ่ทันเข้าใจเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกัน
านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวฝึกอบรมการนำใช้ฐานข้อมูลคุ้มครองคำฮ้องขอความเป็นธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่15พฤษภาผ่านมานี้ทานพลจัตวาสุริไซพิจิตรประธานกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพรมนับของทานจองยองชูเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านเอกอัครราชทูตนับแต่ปี2022หาปัจจุบันซึ่งเห็นได้ว่ามีความหาวหันในการซุกยู่ด้านต่างๆโดยเฉพาะเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็เป็นการเอาใจใส่และก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สองประเทศได้ร่วมมือกันการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อซุกยู่เสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีว่าวรวมว่าสภก็คงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบให้นับมือได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์และการร่วมมือที่ดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีมูลเสื้ออันดีงามมาแต่ดุนนานและได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงออกในการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆระหว่าง2ประเทศมีการร่วมมือที่ดีในหลายด้านเฉพาะคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบก็มีหลายด้านเช่นกันการร่วมมือต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความปลอดภัยทางไซเบอร์การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการพัวพันและร่วมมือกันในหลายด้านเป็นอย่างดีซึ่งมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นต่างๆในหลายระดับแลกเปลี่ยนสารสมเสยและอวยพรในโอกาสสำคัญต่างๆพร้อมนี้สองฝ่ายยังมีการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาพักพื้นและสากลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานกรรมการป้องกันความสงบหับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตสาธารณรัฐเกาหลีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไซโสภพลมิงมุงคุณหับนาทีดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการกวางซี่ที่สวยงามรายการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาปุ้ยปู้เขตกวางซี่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือซื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมนต์เสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้รับฟังและพร้อมเดียวกันนั้นจะได้นำพาท่านไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีสำหรับรายการมื้อนี้จะได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับฟังทำอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวศูนย์วัฒนธรรมจีนจัดงานสาสู่ความปองดองฮัดแนนมิตรภาพลาวจีนเนื่องในโอกาสวันสาสากลศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำลาวได้จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อซาสู่ความปองดองในวันที่21พฤษภาคม2026นี้โดยมีผู้ต่างหน้าจากภาครัฐสถานทูตจีนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศเข้าร่วมงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ซาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมมิตรภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างโอกาสร่วมมือด้านอุตสาหกรรมซาในอนาคตภายในงานท่านหลัวเวอร์เจียนหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำลาวและท่านเติงลี่เสียงที่ปรึกษาทูตสถานทูตจีนประจำลาวได้เน้นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมซาจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสะท้อนถึงปรัชญาแห่งความกลมเกลียวพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะการทรงซาอันประณีตจากผู้เชี่ยวชาญแขวงยูนานโอกาสนี้ท่านบุญจันทร์กุมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังได้เปิดเผยว่าซาแม่นพืชเศรษฐกิจสำคัญของลาวปี2025ลาวมีเนื้อที่ปลูกซากว่า 7,000 เฮกตาร์สร้างผลผลิตได้ 17,000 กว่าตนและส่งออกซาแห่งได้ 1,000 กว่าตนมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์โดยมีตลาดหลักนั่นก็คือจีนไทยและยุโรปที่น่าภาคภูมิใจแม่นซายอดอู๋ของลาวสามารถคว้าเหรียญคำจากการแข่งขันซาอันดับโลกที่ประเทศจีนในปี2025ปัจจุบันกรมปลูกฝังกำลังเร่งพัฒนาการผลิตซาในแขวงภาคเหนือโดยผ่านโครงการกรีนคับเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: เขตกวางซีของจีนและอาเซียนลงเลิกการหัวมือด้านข้อมูลข่าวสารแผนการพัฒนาฐานข้อมูลใหญ่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนให้ฮู้ในวันที่21พฤษภาคมนี้ว่าการทดลองการหัวมือสากลในกลุ่มเขตข้อมูลข่าวสารอยู่นครหนานหนิงเทศบาลเขตกวางซีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้เขตกวางซีจะถือเอาการทดลองครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสุ่มใส่ความต้องการที่เป็นแกนกลางในการเคลื่อนไหวเวียกงานข้อมูลข่าวสารการหัวมือประสานงานด้านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมระหว่างจีนอาเซียนเพื่อพยายามอย่างสุดความสามารถในการสร้างเป็นศูนย์แห่งการเปิดประตูและการหัวมือด้านข้อมูลข่าวสารที่ไวหน้าสู่ภาคพื้นอาเซียนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการบริการข้ามซ้ายแดนเขตกวางซีจะออกแห่งงานสุกยู่การย้อมหับกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารระหว่างจีนอาเซียนสร้างเครือข่ายการบริการการค้าด้านข้อมูลข่าวสารจีนอาเซียนเพื่อลดต้นทุนการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารข้ามซ้ายแดนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิสาหกิจให้หน่อยลงในด้านการบ่มเพาะโอกาสการประยุกต์ใช้ด้านการหัวมือดิจิตอลเขตกวางซีจะสุ่มใส่ความต้องการของตลาดอาเซียนลงเลิกคงเขตสำคัญต่างๆเช่นการคมนาคมแบบอัจฉริยะการค้าข้ามซ้ายแดนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ดิจิตอลไปต่างประเทศบ่มเพาะสร้างโครงการสัญลักษณ์แบบลงทุนหน่อยแต่ได้รับผลประโยชน์หลายพร้อมเดียวกันนี้เขตกวางซีจะสุกยู่ให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเข้ากันอย่างลึกซึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยพวกเขาจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวงซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวยุทธศาสตร์ของจีนในการคุ้มครองเขตปกครองตนเองซี่จางแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่บ่มีขีดจำกัดในการบรรลุความทันสมัยอยู่หลังคาโลกปีนี้แม่นปีเขตปกครองตนเองซี่จางของจีนได้รับการปลดปล่อยอย่างสันติครบรอบ75ปีอิงตามผลการสำรวจความเห็นของชาวเน็ตในทั่วโลกที่จัดโดยโทรภาพสากลจีนหรือ CGNT ที่สังกัดวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 74% กว่าส่วนร้อยเห็นว่าการที่เศรษฐกิจสังคมยุคเขตดังกล่าวได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแม่นมาจากความทันสมัยแบบจีนปี1951เมื่อเขตปกครองตนเองซี่จางของจีนได้รับการปลดปล่อยอย่างสันติรวมยอดผลิตภัณฑ์หรือ GDP ยุคเขตดังกล่าวมีประมาณ129ล้านหยวนมาฮอดปี2025 GDP ยุคเขตดังกล่าวมีถึง 3,000กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2,350 เท่าเมื่อเทียบใส่ปี 1,951 ปี 2,025 รายรับที่สามารถจับจ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนในเขตดังกล่าวมีถึง 23,184 หยวนขณะที่ประชากรที่ทุกข์ยาก 628,000 คนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้แก้ไขปัญหาทุกข์ยากเด็ดฐานข้างประวัติศาสตร์ผลสำรวจความเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 80 กว่าส่วนร้อยได้ตีราคาอย่างตั้งหน้าต่อผลสำเร็จด้านการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอยู่เขตซี่จางก่อนหน้าเขตซี่จางได้รับการปลดปล่อยอย่างสันติอัตราผู้กึกหนังสืออยู่เขตนี้สูงกว่า 95 ส่วนร้อยแต่มาฮอดปัจจุบันนี้อัตราการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในเวลา9ปีอยู่เขตนี้มีถึง 98 กว่าส่วนร้อยขณะที่ระบบการบริการด้านวัฒนธรรมสาธารณะปกคลุมทั่วเขตซี่จางเฮ็ดให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เขตซี่จางมีความมั่นใจเปิดกว้างและกลมรวมพร้อมแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของตนด้วยความมั่นใจตนเอง
1: จัดกล่องประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกที่ประเทศจีนงานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนที่นครปักกิ่งของจีนวันที่22พฤษภาคมนี้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนเปิดเผยให้รู้ว่าก่อนจะจัดพิธีเปิดงานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนในครั้งนี้จะจัดกล่องประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026กล่องประชุมปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจีนครั้งนี้จะจัดพิธีเปิดกล่องประชุมสัมมนาที่มีหัวข้อเฉพาะ3ครั้งพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกเกี่ยวกับการสนับสนุนการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของเอแบกเกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันและอื่นๆเพื่อก้าเกี่ยมระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยื่นข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากวงการธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นสุดท้าย
0: จีนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติวันที่26พฤษภาคมในฐานะเป็นประเทศประธานหมุนเวียนประจำเดือนพฤษภาของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจีนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงวันที่26พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อหลักปกปักรักษาจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเพิ่มทวีระบบสากลที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่านหวังยีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเดินทางไปนครนิวยอร์กของอเมริกาเพื่อเป็นประธานกองประชุมระยะอยู่นครนิวยอร์กท่านหวังยีได้เข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานเพื่อนมิตรในการบริหารโลกที่จัดขึ้นวันที่28พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งพบปะกับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ และรัฐมนตรีต่างประเทศของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องนอกนี้ท่านบังยีได้ไปเยี่ยมยามแคนาดาในระหว่างวันที่18หา30พฤษภานี้ตามคำเชิญของท่านนางอนิตาอนันต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการกวงซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 นหา 8:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz เมื่อนี้เวลาหมดแล้วมโนรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนเมื่ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Gardenก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับวันงดสูบยาโลก World No Tobacco Day ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHOเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ผู้ที่สูบยาได้หยุดพักหรือเลิกสูบยาอย่างถาวรเป็นเวลา24ชั่วโมงรวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบอันร้ายแรงของการสูบยาที่มีต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจุดเริ่มต้นของวันงดยาสูบโลกนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีเป็นวันงดสูบยาโลกประกาศครั้งทำอิฐแมนได้จัดขึ้นแมนในปีค.ศ. 1988
2: เหตุผลในการสร้างตั้งวันงดยาสูบโลกย้อนว่าในยุคนั้นปัญหาการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่เกิดจากยาสูบเส้นมะเร็งปอดพยาธิหัวใจและพยาธิระบบทางเดินหายใจได้กลายเป็นวิกฤตการด้านสาธารณสุขที่หุนแหงขึ้นทั่วโลก WHO จึงเห็นความจำเป็นในการสร้างวันสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องประชากรจากผลกระทบทางสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูบยาและการหายใจเอาควันยาสูบมือสองเพราะว่าในแต่ละปีองค์การอนามัยโลกจะกำหนดหัวข้อหรือคำขวัญที่แตกต่างกันในวันงดสูบยาโลกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นเช่นการโฆษณายาสูบและการตลาดที่แน่ไสยวชนผลกระทบของยาสูบต่อกับสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกยาสูบ
0: สรุปได้ว่าวันงดสูบยาโลกบ่ได้เพียงแต่เป็นวันที่ให้คนหยุดสูบยาในมื้อนั้นเท่านั้นแต่เป็นวันที่รัฐบาลและองค์การจัดตั้งต่างๆทั่วโลกร่วมกันทบทวนมาตรการและพัฒนานโยบายเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดจากควันยาสูบในระยะยาวการคาดคะเนจำนวนผู้สูบยาในโลกและในภาคพื้นอาเซียนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางนโยบายด้านสาธารณสุขอิงตามข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกปัจจุบันโลกของเฮามีผู้สูบยาประมาณ 1,250 ล้านคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไป
3: ถึงแม้นว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นแต่อัตราส่วนของผู้สูบยามีท่าเอียงลดลงอย่างซ่าๆเนื่องจากการหนระวังเรื่องสุขภาพย้อนว่าการสูบยาเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ล้านคนต่อปีในทั่วโลกในนั้นรวมมีผู้ที่บ่ได้สูบยาแต่ได้หับควันยาสูบมือสองประมาณ1ล้าน3แสนกว่าคนส่วนสถานการณ์ในภาคพื้นอาเซียนถือเป็นหนึ่งในภาคพื้นที่มีอัตราการสูบยาสูงที่สุดในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายมีการประเมินว่าในประเทศอาเซียนมีผู้สูบยาหลายกว่า100สาวล้านคนและเป็นภาคพื้นที่มีความหลากหลายด้านเศรษฐกิจแต่มีหลายประเทศที่มีการผลิตและบริโภคยาสูบสูงเหตุให้การควบคุมเหตุได้ยาก
4: พร้อมเดียวกันนั้นการเพิ่มขึ้นของยาสูบไฟฟ้าเห็นได้ว่าตัวเลขผู้สูบยาแบบดั้งเดิมอาจบึงคือว่าลดลงในบางกลุ่มแต่จำนวนผู้ที่หันมาใช้ยาสูบไฟฟ้าผัดเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าโดยเฉพาะในกลุ่มวัยหนุ่มและวัยเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศอาเซียนอัตราการสูบยาในเพศชาย สูงกว่าเพศหญิงอย่างลวงลายสรุปแล้วถึงว่าโลกจะมีความก้าวหน้าและมีความใส่ใจในการรักสุขภาพแต่การสูบยายังคงเป็นศัตรูตัวร้ายที่ท้าทายระบบสาธารณสุขของอาเซียนการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในการควบคุมยาสูบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหลายในซุมปีต่อหน้า

ท่านที่เคารพเพื่อนวัยหนุ่มที่หักแพงเมื่อกี้รายการได้นำเสนอบางตัวเลขที่น่าเป็นห่วงที่มีผลมาจากยาสูบซึ่งมันได้กลายเป็นภัยให้ที่หลายคนยังมองข้ามสำหรับข้อมูลสถิติการสูบยาในสปป.ลาวโดยอิงตามข้อมูลล่าสุดที่มีการเก็บกำและรายงานโดยองค์การจัดตั้งสากลโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกเห็นว่าในปัจจุบันมีการประเมินว่าประชากรลาวที่มีอายุ15ปีขึ้นไปประมาณ23ส่วน

0: ส่วนเพศหญิงมีอัตราส่วนการสูบยาที่ต่ำกว่าเพศชายหลายมีประมาณ 4.5% ของเพศหญิงทั้งหมดในข้อมูลเกี่ยวกับการสูบยานี่หากเบิ่งตามเกณฑ์อายุของคนที่สูบยาหลายที่สุดเห็นว่ากลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบยาสูงจะอยู่ในช่วงอายุผู้ใหญ่และวัยเฮ็ดเวียกเช่นกลุ่มอายุ35ถึง54ปีเป็นกลุ่มที่มีอัตราการสูบยาสูงที่สุดในประเทศกลุ่มอายุ55ปีขึ้นไปก็ยังมีอัตราการสูบยาที่สูงและเป็นกลุ่มที่สะสมพฤติกรรมการสูบยามาเป็นเวลาดนนาน
1: เฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มที่มีอายุระหว่าง15หา24ปีนั่นถึงว่าจะมีอัตราการสูบยาต่ำกว่ากลุ่มผู้ใหญ่แต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเริ่มต้นสูบยาและหันไปใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นยาสูบไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพที่หุนแหงการสูบยาในลาวนั่นนับว่าเป็นสาเหตุต้นๆที่เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิที่เกี่ยวข้องกับยาสูบหลายพันคนต่อปี
0: อิงใส่ข้อมูลการสำรวจนี้ยังซี้ให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมทั้งการสูบยาและการเคี้ยวยาสูบกับหมากสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองสถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถลดพรอัตราการสูบยารวมลงได้แต่การสุ่มใส่ให้ความฮู้และป้องกันการสูบยาในกลุ่มเพศชายและกลุ่มวัยหนุ่มยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นทุกคนควรรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอย่าคิดเพียงว่าบ่เป็นหยังดอกเพราะการสูบยาจะบ่เห็นทันทีแต่มันอาจปรากฏตัวให้เห็นในมื้อใดมื้อหนึ่งในวันข้างหน้า
2: เอาล่ะตอนนี้เว้ากันมายาวแล้วพักฟังเพลงจากรายการเฮาอีกเพลงหนึ่งสักก่อนแล้วจึงมาพบกันในตอนท้ายของรายการ

0: ัดเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระหนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากล้าเกี่ยมมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่รายการมื้อนี้พวกเฮาได้นำเสนอเกี่ยวกับผลให้ของยาสูบเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพอันมีสาเหตุมาจากยาสูบนั้นมีหลายขึ้นและมีการเสียชีวิตนับพันคนในแต่ละปีจากพยาธิที่เกี่ยวพันกับยาสูบ
1: พวกเฮาทุกคนจงเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกที่ดีเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาสูบพวกเฮาต้องเปลี่ยนความเสื่อและทัศนคติของตนเองเข้าใจยังลึกซึ้งถึงโทษภัยและปฏิเสธการสูบยาผ่านมาหลายคนมักเว้าว่าการเพิ่มราคาจะเฮ็ดให้คนสูบยาลดลงได้ในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขการขึ้นราคาโดยเฉพาะการเพิ่มภาษีถือเป็นมาตรการที่เห็นผลไวที่สุดโดยเฉพาะกับ2กลุ่มคือวัยหนุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้จำกัดถ้ายาสูบราคาแพงเขาก็จะตัดสินใจบ่เริ่มต้นสูบและผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่สูบยาหลายที่สุดเมื่อราคาแพงขึ้นเขาก็จะมีแรงจูงใจในการลดหรือเลิกเพื่อประหยัดรายจ่าย
0: สำหรับคนลาวในระยะผ่านมาเห็นได้ว่าการขึ้นราคาบ่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนได้ถ้าคนมีเงินพอเขาก็ยังสูบต่อและอาจจะไปซอกหายาสูบราคาถูกกว่าหรือยาสูบผิดกฎหมายมาใช้แทนในหลายประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการลดจำนวนผู้สูบยาบ่ได้เลือกวิธีใดหนึ่งแต่ใช้ยุทธศาสตร์ผสมเช่นใช้ราคาเป็นตัวกั้นแต่ก็เป็นการตัดสินใจระยะสั้นหรือการเฮ็ดให้ยาสูบเป็นสิ่งที่ซื้อยากและแพงเพื่อบ่ให้เด็กน้อยและวัยหนุ่มเริ่มต้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีแต่ก็บ่ได้รับผลดีเท่าที่ควรดังนั้นการใช้จิตสำนึกเป็นตัวนำแม้นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สังคมบ่ยอมรับการสูบยาโฆษณาให้คนเห็นว่าการบ่สูบยาแม่นความหล่อหรือความงามแต่มันทำลายสุขภาพ
2: พวกเขาเห็นว่าการปลูกจิตสำนึกคือหัวใจแต่การปลูกจิตสำนึกนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกเข้ามาช่วยเพื่อบ่ให้ราคายาสูบถูกเกินไปหรือหาซื้อได้ง่ายเกินไปพลังของการปลูกจิตสำนึกจะถูกทำลายด้วยความง่ายดายของการเข้าถึงยาสูบรวมแล้วยาสูบเป็นอันตรายเป็นภัยให้ที่ยังถูกมองข้าม

0: ใกล้ไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากพากเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: วงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคําเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
3: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

สิบตรึงยุบฝากนำจะได้เอากันดึงหามิดรายการเอ้ยสองสลึงแนวมือเกี่ยวเกากลุ่มมาไว้สุขสบายดีมิรายการสบายดีนะเอฟซีแฟนรายการทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัยอีพ่ออีแม่ทางบ้านหรือพนักงานราชการโซเฟอร์รถหรือว่าอาเมคาเซาขายกรรมกรแบกหาบต่างๆนะเข้าสู่หนึ่งสมงในเสาร์ของวันเสาร์รายการลองเลสของเราเป็นการรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะดำเนินรายการโดยโคซกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมนะก็ถือว่ามากันในยามเศร้าๆทักทายสบายดีในวันพักผ่อนในเสาร์ของวันที่30นะในส่วนวันโอกาสวันเด็กสากลนะก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้พาลูกพาเต้าไปเที่ยวตามสวนสาธารณะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแขวงภายในนครหลวงพะเฮาทุกบ่อนทุกที่เพื่อการมีกิจกรรมในวันเด็กในส่วนระยะเวลาโอกาสปีนี้ก็ถือปีหนึ่งมีเท่านึงเนาะแต่ละปีก็ถือมีงานสังสรรค์กันเป็นวันปลูกต้นไม้น้ำเนี่ยพาครอบไปปลูกพืชปลูกต้นไม้กินมากต้นไม้ยาวนานก็เฮ็ดกิจกรรมนะเพื่อให้ลูกเต้าเฮามีคุณทัศน์ด้านการเมืองทางด้านแนวคิดที่ดีสืบสานตำนานนะความหูความสามารถเพื่อไปบริหารเวียกงานบ้านเมืองให้อนาคตภายภาคหน้าให้เป็นคนหูผู้ดีก่อนจะเข้ารายการมณีโคซุกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสักก่อนนะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจัดปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมขอบใจโรงงานตัดยิบ SMKM เสกิลาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านทางพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทนเพิ่งน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำห้านแม่กูเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วดมแขวงเวียงจันทน์และขอบใจตัวแทนทุกภาคส่วนทั่วประเทศนะถึง16สาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสของเฮานะเมื่อนี้โคซุกเกิดมีโอกาสเข้ารายการสดๆทักทายสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวเด้อเมื่อนี้โคซุกไม่ได้ไล่สดทาง Facebook ส่วนตัวเนาะไล่สดทางเพจแต่ว่าก็ได้แชร์เข้าไปแล้วอยู่ใน Facebook ของโคซุกเองก็ฝากติดตามรายการเมื่อนี้ต้องขอโทษขออภัย FC แฟนรายการที่บ่ได้รับหน้าใหม่นะเพราะว่าจะผันขยายเรียกงานของทางบริษัทลองลิสนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมทั้ง6ประเภทภาคส่วนที่เป็นอุปถัมภ์รายการจะให้เครดิตเกี่ยวกับเรื่องเขาขึ้นผู้อุปถัมภ์รายการแล้วนะแต่ว่าได้ยกมาเว้าในเวลาดำเนินรายการนะเพราะว่าสมองเดียวมันหน่อยเนาะแล้วก็จะตอบแห้งใจนำคณะเข้ามาเบิ่งในการไลฟ์สดกับคอมเมนต์เข้ามาได้สนใจอาหารเสริมบทเพลงก็ขอมาผ่านทางเพจก็ได้เด้อขอบใจอดีแกงกี้นะเสียงหายบ่ได้ยินอ้ายว่าสั่นโอ้เจ้าๆเสียงทั้งเพจแห่งชาติบ่ได้ยินบ่เจ้าๆเบิ่งได้เซ็กๆเบิ่งคืนเด้อทางเทคนิคเพิ่นฟังเปิดฟังเบิ่งรู้ได้ยินบ่ทางวิทยุเฮาก็ได้อาหารเสริมที่พวกเฮาจะจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็ถือว่าตามหาเนาะตามหาสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายนี่เพราะว่าบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่บ่สมบูรณ์บางท่านก็เป็นเบาหวานบางท่านก็เป็นไขมันบางท่านก็มีความดันโลหิตสูงบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขหลังบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของระบบต่อมลูกหมากเรียกว่าปัญหาเรื่องของฤทธิ์สีดวงสุภาพสตรีก็คือกันทั้งภายในปัญหาเรื่องของประจำเดือนปัญหาเรื่องของวัยท้องหรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในภายในของสุภาพสตรีอาหารเสริมบ่ฮอกก็มีเนาะมีหลายแบบกาที่ว่ามี6ประเภทอาหารเสริมในปัจจุบันนี้ก็จะแจ้งซื้อให้เลยเนาะซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพสรรพคุณแต่ละอาหารเสริมนี่ก็แตกต่างกันเด้ออาหารเสริมประเภทที่จำหน่ายหลายที่สุดในปัจจุบันนี้และก็มีคนถามหาหลายที่สุดคือจีโก้พลัสนะ
จีโกพลาสนี่เป็นภาคส่วนไขมันเนาะลดพรไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงพร้อมทั้งปัญหาเรื่องของความดันมักเจ็บหัวมอเก้าเจ็บเป็นประสาทเจ็บหัวเบื้องเดียบแต่อาการกระดูกบกแข็งแหงกล้ามเนื้อบกคอยแข็งแหงหรือว่าอาการนอนบ่หลับอันนี้มันจีโกพลาสอันที่สองมาละแมนอาหารเสริมโคลาลินพลาสบำรุงสายตาเด้ออันนี้บำรุงสายตาเป็นประเภทแคปซูลบางท่านมีปัญหาเรื่องสายตามัวฟางเบิ่งบ่แจ้งนะโฟกัสสิ่งของมันบ่ชัดเจนแซบเวลาที่เฮาออกกลางแจ้งหรือว่าบอดในเวลากลางคืนที่แสงสว่างหน่อยเฟื่อเมฆหมอกเลื่อนไปเลื่อนมานะเวลาเฮาแนมเบิ่งคือกับมีสำลีติดเป็นฟางๆเด้อนะสีบ่ออกนะเพราะอาการนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของต้อเนื้อนะต้อเนื้อปงอยู่ในตาขาวงอกขึ้นมาใหญ่ขึ้นจะแผ่ลามเป็นตะข่ายคล้ายๆกับตะนางแห่ตะนางมองคอยเครือบวบเนาะหมักบวบหมักอึนี่คอยไตไปเครือจะหากมันจะค่อยแล่นไปอาการลายขึ้นแห้งขึ้นลายปีต้อเนื้อก็ใหญ่ขึ้นหากก็ยาวออกไปแล้วก็ไปปุ๊กตาดำหันคันเฮาบ่ปินปัวดูแลฟื้นฟูเบิ่งแยงมันแล้วมันห่อยเสียดวงตาไปซื่อๆเด้มีรายการเฮาเด้อเบิ่งติดตามเบิ่งอาการต่างๆนะนั่นก็เป็นต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อเด้อันนี้มันมีหลายประเภทแต่ว่า4อย่างนี่ดอกอันตรายที่สุดในประเภทของดวงตาบางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการคันตาคันจากภูมิแพ้บ่ไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปสถานที่ซุ้มซนไปตลาดตะลีหรือว่าไปนั่นมันถืออาการแพ้คนสัตว์บ่ต่างๆนั่นมันอาการภูมิแพ้บางท่านเป็นอาการที่แบบว่าเป็นประจำเลยติดการติดเสื้ออักเสบนะอาการเป็นตุ่มอยู่ในเปลือกตาชั้นนอกสีคันแล้วก็บาดกระแสบแสบแล้วก็พุ่นตามมาก็คือเป็นขี้ตาและน้ำตาไหลตลอดเวลานะมาเฮามาเริ่มต้นมาเบิ่งมาแยงกันดวงตากันน้ำแดงนะเป็นอวัยวะที่สำคัญทุกภาคส่วนในร่างกายดีเบิดมันต้องได้ให้มันดีเบิดทุกอย่างคันในร่างกายมันมีปัญหาอันใดนึงอะไรมันโอ้มันกระบุสมเขาเอิ้นว่าบ่เต็มห้อยแล้วร่างกายก็ได้แต่ว่านี่คือดวงตาอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาเตอร์ผัวพันสอบถามหาเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรับประทานสรรพคุณต่างๆรายละเอียดก็มีเบอร์ให้จักหน่อยนะประเภทต่อไปแล้วมันพักข้าวท้องพักข้าวท้องนี่โมเมนต์เป็นพักดิบๆเด้เป็นเพิ่นเป็นเอาไปเข้ากระบวนการผลิตที่โรงงานที่ทันสมัยนะอัดกับไปสู่ในแคปซูลนะความเข็ม500มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลในบริการเฮาสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮานี่มีความแข็งแรงผักส่วนหนึ่งเนี่ยมักเจ็บมักป่วยผักส่วนนี้มักไข้มักหนาวเป็นหวัดเป็นไอแล้วก็ต้องได้ติดตามเบิ่งตัวเองที่ผ่านมาคือบ่เคยเป็นก็เป็นแต่ว่าปัจจุบันนี้โอ้ย่ำแย่ถือว่าอ่อนเพลียหลายก็ลองมาเบิ่งเด้อรับประทานเป็นประจำลองเบิ่งจักกับ2กับกระสุมที่เพิ่นหลายๆท่านกับประธานก็มีเคสสัมภาษณ์เป็นเราสู้กันฟังได้เดินทางไปหาเพิ่นก็ดีอีหลีเนาะตุ้ยพีดีงามได้บางท่านก็ได้กินข้าวแซ่บนอนหลับหน้าแดงแห้งมึดกินอาหารเสริมใส่เนาะอันนี้ก็ผลดีของอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองต่อไปอาโรเจนพาสนี่เป็นประเภทที่4นะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มโคโลเจนเข้าสู่ร่างกายโบแมนประเภทยาเสพติดเด้ออันนี้มันเป็นอาหารเสริมนะมันจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเป็นซองนะอันนี้เป็นซองสงใส่น้ำหอมแซ่บนะกินเป็นประจำเบิ่งสังเกตเบิ่งตัวเองได้เวลาของข้าวประทานไปแล้ว1กับ2กับ3กับเกิดไปจะไปโดดเด่นอยู่ที่ภาพหลักภายนอกก็คือผิวพรรณเริ่มกระจ่างใสขึ้นมีออร่าเต่งตึงขึ้นไปลดพรปัญหาเรื่องอาการเหี่ยวของใบหน้าเฮานี่เด้อายุหลายขึ้นหน้าตาก็แห้งเหี่ยวไปตามเกษียณตามเวลาเนาะคันเฮาบ่บำรุงรักษาบ่ดูแลบ่ปฏิบัติดีๆก็ยานเลยพุ่นแหละเด้
ว่าจะเป็นท่านชายท่านหญิงก็คือกันนะก็ต้องได้เบิ่งสุขภาพแยงเบิ่งแวนเบิ่งหน้าเบิ่งเจ้าของเบิ่งก่อนมันหลายปีแล้วบ่เคยแยงแวนเบิ่งหน้าเจ้าของจักเทื่อเด้อไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วแยงเบิ่งลีตาเบิ่งว่ามันมีหอยบ่บางท่านก็มีหอยบางๆเพราะว่าอายุก็หายก็เริ่ม30ไปเนาะเขาสิเข้าสู่ครึ่งชีวิตก็เริ่มมีหอยมีหยังตามห่างตาหรือว่าตามบ้องแก้มต่างๆตามก้องขอกก้องคางบ่มันยานมันย้อนบ่เฮาก็ต้องได้สังเกตเบิ่งโอ้หอยเหี่ยวนี่มันเริ่มมาเลยเด้เนาะเริ่มยานละเริ่มหนังตาเริ่มตกละคิ้วเริ่มเตื่อยผมก็เริ่มงอกแข้วก็เริ่มห่างเล็บตีนเล็บมือก็เริ่มเหี่ยนเริ่มบ่งามบ่สดบ่ใสเส้นผมก็เริ่มทั้งงอกแล้วก็ล้นไปพร้อมกันอีกเนาะโอ้มันขาดวิตามินบ่มันซีเมนต์นั่นนั่นเด้ตอนนึงเป็นอายุประมาณ35ห้อยตีนไก่ตีนกาอย่างมันก็สิบ่หลาย55ไปก็เริ่มมีห้อยจะแจ้งขึ้น60 70ก็ไปก็ทั้งแจ้งทั้งเลิกบัดแสดงว่าโอ้มันลดพรไปตามเปอร์เซ็นต์ของอายุเนาะโคโลเจนในห่างกายกันได้เฮามาเข้าใจนําเข้าใจถึงข้อมูลตัวอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทเดอร์บำรุงเส้นผมกระดูกเส้นตีนเล็บมือผิวพรรณข้อต่อกระดูกทุกภาคส่วนในห่างกายนี่อันนี้แม่นดีเนาะอันนี้ก็เป็นการสะลอการเสื่อมของเซลล์ในห่างกายดีๆคืออาโรเจนพาร์ทต่อไปในสุภาพสตรีพวกเฮาท่านใดที่มีโอกาสได้ฟังวิทยุหรือว่าได้ขับรถไปน้ำผัวผู้เป็นผัวก็มักฟังเพลงฟังข่าวเนาะขับรถขับลางก็ได้บางท่านก็เปิดวิทยุบางท่านก็เปิดคลื่นนั่นคลื่นนี่มีหลายคลื่นดอกทั้งคลื่นจากต่างประเทศคลื่นจากลาวคลื่นหลายก็มีหลายคลื่นหลายโคศกหลายบรรยากาศหลายรายการแต่บังเอิญมาเปิดพ่อรายการลองลิดทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการทางแห่งชาติลาวในตอนเช้าๆที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ขับรถด้วยความเบิกบานมวลซื่นยิ้มกันไปนะบางท่านก็ไปกับครอบครัวก็อุ่นอวยกันแน่อีทั้งรถก็ได้เพราะลูกเต้าก็มวลกันดิ้นกันมวลกันที่ได้ไปเที่ยวเนาะอันเด็กบางท่านก็ไปสอบผัวเมียบางท่านก็ไปกับแฟนบางท่านก็อารมณ์บ่ดีได้กับบูดใส่กันหน้ากำลังเครียดอยู่พอส่วนนี้ก็มวลก็ยิ้มก็ล้มกันไปก็ฟังบัดบางท่านว่าถามว่าเมียเป็นอย่างบ่ค่อยสบายทั้งภายในเด้รอบเดือนบ่ค่อยมาบ่ปกติเข้าสู่วัยทองแล้วเนาะเฮาก็ได้2เท่าก็เอากันมาหลายปีก็40ปลายแล้วก็เข้าสู่วัยทองอาการทั้งภายในเป็นจังได๋เกิดลูกใหม่เกิดแล้วเป็นจังได๋เข้าอู่แล้วบ่มันก็ถามกันได้ดับเบิ้ลคลิกในรายการเฮาประเภทแคปซูลการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆสบายมัดใจผัวด้วยอาหารเสริมดับเบิลคลิกจำหน่ายโดยลองลิดพวกเฮาเด้อรับประทานไวโลดเนาะบ่เป็นหยังรับประทานดียกกระสับเอิกใหญ่ให้ฟิตเฉพาะทานหญิงเฮาเด้อบ่ควรพลาดหาโอกาสเข้าถึงข้อมูลหาโอกาสเป็นเจ้าของเฮามาเริ่มกันโหลด1กล่อง2กล่องโอ้รู้สึกว่าทางในมันเป็นจังได๋ช่วงนี้แสบคันบ่หรือว่ามีกิจกรรมใดๆมันมีปัญหาขึ้นมาก็ได้ปรึกษากันได้ทางครอบครัวก็ได้บุ้มลุ่มรอสาวสวยได้ว่ากันจังได๋บางท่านก็มักเที่ยวมักลิ้นมักไปมักมาเด้เนาะมีปัญหาได้ก็เบิ่งแยงเจ้าเองเด้อมีในการเฮากันนักเที่ยวก็ได้เพราะว่าทางภายในนี่เบิ่งบ่เห็นคันเป็นมาแล้วนี่คิดจนฮอดจนจอยจนเหลืองบ่ได้คิดหลายได้คิดผิดบ่ซั่นไปเสียใจตลอดชีวิตดูแลตัวเองมีรายการเฮากับอาหารเสริมพญาติยิงดับเบิลคลิกเด้อโทรมาได้จะใช้เบอร์โทรดอกจังหน่อยเนาะต่อไปแล้วแม่นภาคส่วนที่อยู่เฮือนนี่พ่อแม่เฮาเฮ็ดหยังอยู่ติกินข้าวเช้าแล้วบ่บางท่านก็บ่กินข้าวบางท่านก็กินแล้วบางท่านก็เจ็บท้องอยู่เที่ยวเข้าห้องน้ําก็บ่ออกเที่ยวไปเที่ยวมาประเภทพวกถ่ายยากได้บัดนี้ถ่ายยากถ่ายลําบากฟืดแข็ง
หลายปัญหาลำไส้บ่ดีกระเพาะบ่ดีหรือว่าผู้เกี่ยวไปกินมะกล้วยดิบไปกินเนี่ยมันฟาดสีดอกสีดาบอันนั้นมันกรณีอันนั้นมันบ่เป็นประเภทที่เป็นอาจินเนาะอันนั้นเป็นเฮาไปกินแล้วมันก็แข็งเนี่ยเดี๋ยวๆมันก็ผ่านไปแต่ว่าส่วนนึงเลยเป็นประจำเลยคือบ่ได้กินหยังก็ต้องทายยากอยู่แล้วทายยากทายน้อยทายแล้วแข็งทายแล้วมันบ่หลายมันออกบ่หลายนั่นนี่มันก็มีนะปัญหาเรื่องลำไส้มาตัวนี้ฟิกเซซีพวกเฮาเด้อฟิกเซซีนี่เป็นอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้เป็นซองสูงใส่น้ำนี่เป็นซองสูงใส่น้ำคนดีๆนะน้ำธรรมดานี่แหละนะดื่มนะเศร้าสวยแรงลองเบิ่งหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้อันได้การโฆษกมีอาหารเสริมดีท็อกซ์ให้ทายง่ายก็เอาเป็นเจ้าของได้แล้วได้มีรายการหมอจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อ1มาเลยมันพักส่วนที่ทายยาก2เป็นมีพุงเนาะน้ำหนักหลายมีพุงอยากให้หน้าท้องมันลดลงบ่หรือว่าจังได๋บ่แม่นยาลดน้ำหนักเด้อมีรายการเด้อแล้วก็บ่ได้ใส่ยาทายเด้อเป็นส่วนผสมของไฟเบอร์เป็นหมากไม้รวมนะแต่ว่าของลองลิฟของเฮานี่จะมีส่วนผสมที่หลากหลายใส่ในหั่นเนาะช่วยให้สุขภาพทางลำไส้เฮามันดีไปเฮ็ดให้ลำไส้เฮาสะอาดดีท็อกซ์ให้มันขับล้างสารพิษของเก่าที่มันติดมันเคลือบมันบุกมันเกาะมันห้อยมันงอยมันบ่หนีหลายฟ้าหลายปีติดอยู่นำผนังลำไส้ฮะโอ้หลายแนวกินเผ็ดกินเค็มกินหยังแต่ละมื้อสะสมนะแถมยังทายยากอีกก็เป็นการกักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายธรรมดาปกติแล้วคนเฮามันต้องกินมื้อนี้มื้ออื่นออกกินมื้อนี้มื้ออื่นออกทายไปทายมาเป็นวงเวียนเป็นการวงจรของมันนะมันครบเครื่องเรื่องของชีวิตนะ1กินนอนมันครบแนวมันจึงสมบูรณ์แบบไอ้มีแต่กินแล้วบ่ออกมันบ่ถูกมันผิดธรรมชาตินะเฮาต้องได้เบิ่งตัวเองน้ําแดงมั้ยดีท็อกซ์ลําไส้ได้จักบาทคันเฮาดีท็อกซ์แล้วลําไส้มันก็สะอาดลําไส้น้อยสะอาดนี่ลำไส้ใหญ่ก็ช่วยให้กับระบบของลำไส้ใหญ่นี่ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่นี่เฮ็ดเวียกได้ดีการขับเคลื่อนเลือนของเสียออกกันได้ดีนะลำไส้น้อยสะอาดมันกระดูดซึมสารอาหารที่เฮากินเข้าไปฮะโอ้ซื้ออาหารราคาแพงๆเนาะกินบ่ได้รับมากครับผลนอนว่าลำไส้มันดูดซึมบ่ได้ดีเข้าเส้นเลือดบ่เต็มห้อยเฮาก็ดีท็อกซ์อนามัยให้มันสะอาดแล้วก็ให้รู้สึกว่าเออหลังจากดีท็อกซ์แล้วหลังจากรับประทานแล้วมันทายง่ายมันลวงมันสบายท้องแล้วเนี่ยบัดนี้ก็เริ่มปรับเข้าสู่โหมดของการกินอาหารที่มีวิตามินเข้าไปผ่านไปเดือน1 2เดือนระบบขับถ่ายดีสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นผิวพรรณก็พองใสขึ้นลองมึงเด้ออีพอยแม่เฮาเด้อ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนที่มีโอกาสได้ติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของทั้งลองลิฟของเฮากับโทมาแล้วทั้ง6ประเภทอาหารเสริมที่มีความแตกต่างกันและก็สรรพคุณก็แตกต่างกันที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อันนี้เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุขภาพจะดีต้องภายในสู่ภายนอกเนาะทั้งในดีทั้งนอกก็งามเอาจังซั่นแหละเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮามอบให้จัก2บทเพลงคิดฮอดคือกันเพลงนี้ต่อไปอะไรแมนใส่ว่าสังเขาเพลงนี้ก่อนคิดฮอดคือกันนี่แหละแมนศิลปินฟ้าทวีพรเอาให้แก่ FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook ติดตามทั้งวิทยุทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศในวันพักผ่อนในการเดินทางไปเที่ยวในการนอนอยู่เฮือนในการอยู่กินข้าวสมัคคีอยู่บ้านพบค่าสมาคมกันผ่อนคลายกับบทเพลงนี้คิดฮอดคือกัน

0: 62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะแล้วกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิซื้อต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี
1: ตามอีกหนึ่งบทเพลงมีรายการหาวไสว่าสังเขาลงกลางใจแก่สาวๆเพิ่นมิตรแฟนรายการที่ติดตามในเวลานี้

0: กินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ความสุขอยู่ที่ตัวเฮาคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเฮาปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเฮาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวของเฮาเองซองบทเพลงมวนๆจัดให้เด้อเพลงแรกๆกะคิดฮอดคือกันนะศิลปินฟ้าทวีพรตามไปอีกกันมันใส่ว่าสังเขาศิลปินจิมมี่ก็ถือว่าบทเพลงดีๆมาเปิดสู่กันฟังในยามวันพักผ่อนก็หวังว่าคงจะมีความสุขกายสบายใจในเวลาที่เฮาเดินทางอยู่เฮือนพักผ่อนนอนเรียกว่าเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกสร้างกิจกรรมชุมเซลล์กินข้าวสมาคีบางท่านก็จะไปกินข้าวปลากินข้าวอยู่สวนบางท่านก็สิมีแขกมายามเฮือนยามซานบางท่านก็กำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินต้มเป็ดต้มไก่ลาบก้อยซอยแซ่เรียกว่ามีกิจกรรมงานต่างๆก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ฟังก็จดเอาเบอร์โทรศัพท์มันไว้เด้อมีรายการเฮาพอได้โทรพอได้ถามข่าวเบิ่งว่าโอ้อาหารเสริมเพิ่นมีหยังได้เนาะก็ทักทายเข้ามาได้เด้อที่020-9829-4228แล้วก็บางท่านก็บ่ได้มีโอกาสได้เบิ่งทางโทรภาพเนาะส่วนน้อยสุดก็บ่ค่อยได้เบิ่งนะไปมื้อนี้พักพอแล้วก็ได้ยินเบาโคสุขุไทยได้แจ้งข้อมูลไปว่าเวลา 14:30 หรือว่า 2:30 จนถึง 4:00 แรงหั่นแหละแม่นตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์รายการของโคศกก็จัดอยู่ทางโทรทัศน์ปกสคือกันก็เข้าไปเบิ่งไปติดตามได้มีโอกาสได้ไปเบิ่งมีโทรทัศน์มีกองจานก็เข้าไปเบิ่งได้เด้อมีรายการเฮาเข้าไปเบิ่งตดเข้าไปแล้วก็โทรไปหน้าไม้โอ้ลมกันสร้างสรรค์บรรยากาศร่วมกันหรือว่าจะสั่งซื้ออาหารเสริมในเวลาที่โคซกจัดก็ได้จะได้ครับราคาพิเศษให้เมื่อกี้นี่ก็6ประเภทอาหารเสริมได้อธิบายไปแล้วเนาะสรรพคุณก็แตกต่างกันสำหรับทานยิงก็คือดับเบิลคลิกเนาะดับเบิลคลิกนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้กับปัญหาสุขภาพยิงเฮาเด้ออยากงามอยากสุขภาพทั้งภายในดีก็ได้เอาใจใส่แดเนาะเพราะว่าบางท่านก็บ่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองก็ปล่อยไปตามเปลี่ยนตามเกิดปล่อยไปแต่ว่ามันบ่เป็นผลดีเด้นะเฮาอันนี้แต่ว่าแนะนําไว้เลยว่าบ่เป็นผลดีเพราะว่ามันเป็นส่วนลึกส่วนภายในเนาะสิ่งที่เฮาเบิ่งบ่เห็นมันอาจจะเกิดสิ่งที่เฮาบ่คาดฝันได้เฮามีอาการเริ่มต้นแล้วบ่ว่าสิเป็นอาการน้อยๆน้อยๆใหญ่ๆจะได้กะยาเฮาต้องได้ไปศึกไปกวดให้มันฮู้เมื่อฮู้แล้วเฮาก็จะมาเลือกช่องทางในการดูแลรักษาแนวใดสิลองไปทางเบื้องใดหรือว่าสิมาเข้ามาสู่ในโหมดของอาหารเสริมชื่อว่าดับเบิลคลิกนี่ก็ได้โทรมารถคือเบิ่งเธอโคศกได้แจกไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ขอบใจทั้งเตียบไปเด้อเพิ่นติดตามทางอันน่ะเพจแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นอยู่แขวงอุดมไซนี่ก็เป็น FC แฟนรายการประจําติดตามตลอดขอบใจที่ติดตามเด้อมื้อนี้เป็นเช้าของวันพักแล้ววันเสาร์ที่ตามก็อยากได้เพลงหยังอยากได้อาหารเสริมก็คอมเมนต์มาโลดเนาะอยากได้อาหารเสริมบํารุงทานยิงก็เอาไปเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศดอกบ่ได้เสียเงินดอกอันค่าฝากน่ะเอาฟรีเลยเด้อนอกจากอาหารเสริมแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของยาม่องเด้ครับยาม่องลองลิดเฮานี่แล้วมันปัจจุบันนี่แล้วมันมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งเมืองแปกแขวงเสียงขวงเฉพาะยาม่องเลยเพิ่นนี่มันมีทั้งสูตรฮ้อนและสูตรเย็นชื่อว่าฮั่นอีแมกูดเด้อฮั่นแมกูดทางเข้าช่องทางที่2ของตลาด บ้านน้ำงำเมืองแปกแข่งเชียงขวงห้านแม่กูดสนใจอยากได้อยากได้ก็ไปหาเพื่อนได้เดินไปตลาดน้ำงำแล้วไปเข้าซองทางเบื้องที่สองของตลาดน้ำงำฮะแล้วไปถามว่าห้านแม่กูดอยู่ใส่ห้านเพิ่นมันขายเครื่องทรงเครื่องใส่เงินสารบ้านซองนี่แหละเครื่องใส่ประจำวันครอบครัวเครื่องแห้งก็ยังมีอยู่หันแหละเด้ออันยามองหันเด้อสูตรฮ้อนและสูตรเย็นมีทั้งขนาดใหญ่กลางและก็น้อยไปเลือกเอาโลดเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลองลิดสรรพคุณกับดีนะเพราะว่าเป็นสูตรเย็นนี่ก็เป็นสูตรดมนะทาถูทาถูเวลาเขาเป็นเมื่อยกระทันหันเป็นวินเป็นเวียนลายหูลายตาบางท่านก็ไปน้ำรถน้ำลางมากก็รู้สึกวินหัวอาเจียนอยากปวดหากเมารถเมาลางไปมันก็เปลี่ยนไปได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ผู้ที่มีภูมิต้านทานอ่อนเพียได้ก็นั่งรถดนๆนี่ก็บ่ได้ล่ะวินบางท่านก็บ่ถือกินแอร์รถแดบางท่านก็บ่ลึ่งเส้นทางแดทางคือว่าเกี้ยวว่าเลี้ยวคักแต่ว่าซั่นเข้าคอกเข้าโค้งก็มีเบรกจึกๆๆๆได้ก็วินแล้วก็ห้วยอยากออกทางเก่าแล้วบัดนี้อันนั้นก็ถือว่าผู้ที่บ่มักเดินทางแล้วก็บังเอิญได้ไปกับลูกเขยไปลูกสาวเนาะ

หลอกบาลัยต่างๆขั้นตามเส้นตามเอ็นนวดกันนะก็มีสูตรฮ้อนฮะอันนี้ก็ถือว่ามี2ประเภทให้เลือกเด้ออย่ามองลองเลยนะพอพันสอบถามหาพวกเฮารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเช่นเดียวกันหรือว่าสนใจต้องการพี่น้องจังนครเวียงจันทน์เฮาเนาะอยากได้กับใหญ่2 3กับกับน้อยเหมาะกับว่ากันไปก็โทรมาเนาะที่020-9829-4228อันนี้เป็นส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านของลาวเฮานี่แหละดีมีรายการเฮาโอ้บ่ให้เว้าแล้วความเย็นจนหนาวส่วนฮ้อนนี่ก็ถือว่าบ่ให้ห่วงเรื่องการนวดขั้นผ่อนคลายดีได้มีรายการเฮาเด้อพอพันเบิ่งอยากได้ก็ได้ราคาบ่ได้แพงดอกแจ้งราคาให้เลยเนาะกับใหญ่ๆนี่ก็ถือว่าใหญ่สุดนี่ 65,000 ตัวกลาง 35,000 และตัวน้อยสุดๆทําเป็น 25,000 กีบคันตัวแทนก็มีราคาตัวแทนให้นะอันนั้นก็แม่นสินค้าของทางลองลิดพวกเฮาจําหน่ายในปัจจุบันนี้นะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงต่อไปและแม่นเพลงคนที่หวังดีนะและเติมอีกบทเพลงหนึ่งก็ถือว่าได้ห่างหากาเกียมไว้ก็แม่นหักบ่าวทหารนำเนาะหักบ่าวทหารและก็คนที่หวังดีเด้อสองบทเพลงนี้จะเปิดสู่ฟังม้วนๆกันเลยเจ้า

0: นะอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
0: โดย
1: เติมมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาเป็นผัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
0: า
1: ะ
0: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ
2: ปามคำคอนะมีรายการฮาวเพลงเมฆหักเบาทหารเด้ออันเบาตำรวจหัดจักหน่อยเด้อหักเบาตำรวจเอาเบาทหารก่อนเนาะ

ารโอ้อ่อนซอนเด้เนาะอันต่อไปฮักบ่าวตำรวจเด้อทั้งอันน่ะอาจารย์เทคนิคเพิ่นเนาะเอาให้มันครบสเต็ปเนาะจังได๋เพิ่นโอ้ยเอาให้บ่าวแต่ทหารนั่นเนาะไอ้บ่าวตำรวจบ่มีบ่อายตาโคโซกเอ้ยมีเดี๋ยวจัดให้เนาะคันเวลาอย่างหลายก็มีฮอดฮักบ่าวธนาคารผู้ดิเออฮักบ่าวไอ้หนุ่มขัวทางได้ก็มีนะฮักบ่าวกรรมกรก็ได้ตัวจักหน่อยเนาะฮักบ่าวตำรวจเดี๋ยวเพลงต่อไปเด้อจ้าแต่ว่าเวลาพวกเฮาก็เหลือเพียงแต่10นาทีเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้เข้ารายการสดกับรายการล่องลิสทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็จะแจ้งให้มีรายการนะ FC แฟนและของโคศกเบาไทยที่ติดตามรายการเป็นประจำเฉพาะมื้อนี้นะ1 ชั่วโมง 9:50 เฉพาะวันเสาร์หั่นจะเป็นมื้อสุดท้ายนะในการจัดรายการอยู่ที่มื้อวันเสาร์1 ชั่วโมงเดิมเรื่องเหลืออยู่1อีก1 ชั่วโมงแม้วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลา 10:51เนาะย้ายจาก 9:50 ขึ้นไปอยู่ที่ 10:51 เนาะเริ่มกันวันที่1พุ่นล่ะนะวันจันทร์พุ่นต่อไปเนาะเอาไว้วันจันทร์พุ่นล่ะจะค่อยสิได้เข้าสู่ระบบของเพิ่นเนาะในการแบ่งจัดเวลาใหม่ให้ทางโคศกเบาไทยที่ 10:51 นะก็มีการขับย้ายแล้วก็ตก 9:50 จะเป็นรายการทางสถานีเพิ่นนะอันนี้ก็แจ้งให้เก FC แฟนรายการเพิ่นมิตรอาทิตย์ติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของทางลองเล็ดพอเฮาเมื่อนี้ก่อนจะจากกันไปต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทางบริษัทลองเล็ดการค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิ้งแบ้สอนิยมขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงหอบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเชียงขวงห้านเมกูดขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ความสุขโชคดีเจริญรุ่งเรืองทั้งธุรกิจทั้งเวียกงานต่างๆก็ให้สมบูรณ์แบบตลอดไปกับผู้อุปถัมภ์รายการและลูกค้าพวกเราที่สั่งซื้ออาหารเสริมที่สั่งซื้อในมื้อนี้เนาะทั้ง6ประเภทอาหารเสริมสิเป็นประเภทใดจะได้รับราคาลดให้เด้อในสมูทตี้โคสจัดให้เด้ออันนี้จะลดราคาพิเศษให้สั่งซื้อแล้ววันจันทร์เดี๋ยวโคซุกจะขอบใจให้ส่งออกอากาศให้นำมื้อนี้บ่ทันได้ออกอากาศให้เถื่อเพราะเวลามันน้อยเด้รับประทานอาหารเสริมแล้วดีสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนหายพยาธิโรคาเมื่อบริการรับประทานอาหารดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีออกกำลังกายพักผ่อนให้ความสุขแก่ตัวเองสภาพแนวคิดกระลุดผ่อนเนาะอีเมลเนาะปิดท้ายรายการด้วยอีกหนึ่งบทเพลงหักบ่าวตำรวจมอบให้แก่สาวๆที่มีแฟนเป็นบ่าวตำรวจเบิดทุกคนเนะมื้อนี้ข้าพเจ้าโคศกเบาไทยพร้อมทั้งนายสร้างคุ้มเครื่องเสียงท่านนางบัวทองแสดงอำลาพาจากพี่น้องเฮาก่อนเมื่อวันจันทร์เฮาจึงพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิม FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอกล่าวคำว่าสบายดี

การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: สบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุดพรซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.และเวลา 18:00 น. 18:30 น.ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้ง
1: พวกเราต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของท่านปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลานกาเส้นเคยท่านผู้ฟังในมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก็จะนำเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: เกี่ยวกับการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งมื้อนี้จะนำเอา6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจะประสักมั่งคดียาเสพติดได้220กว่าเรื่องในระยะ6เดือนต้นปี2016แขวงจะประสักสามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เป็นจำนวนหลงหลายในนี้เฉพาะคดียาเสพติดสามารถมั่งได้220กว่าเรื่องกักผู้ถึงหา400กว่าคนพร้อมทั้งยึดของกลางได้จำนวนหลายพลจัตวาบุญเอียงพันวงศาหัวหน้ากรมประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักรายงานหนึ่งในโอกาสที่ท่านพลตีแอนอุนอนงนุชหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ล้มคณะนำกองประชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาสักเมื่อประดนมานิวาระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงจำปาสักมีคดีเกิดขึ้น54เรื่องเซ็นคดีลักทรัพย์31เรื่องทำลายทรัพย์3เรื่องคดีฆาตกรรม4เรื่องปุนทรัพย์3เรื่องและอื่นๆในนี้สามารถมั่งได้33เรื่องกับผู้ถูกหา29คนเก็บกู้เครื่องของกลางได้มีรถด้าม6โล่1คันปืนดัดแปลง1กระบอกพร้อมลูกปืน50ลูกรถจักร5คันโทรศัพท์1เครื่องปืนแก๊ป1กระบอกและเครื่องอื่นจำนวน1มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น230กว่าเรื่องคนได้รับบาดเจ็บ370กว่าคนเสียชีวิต22คนพาหนะปีเพสมควร220กว่าคันใช้การบ่ได้1คันรวมมูลค่าเสียหาย3ตื้อ100กว่าล้านกีบอัคคีภัยเกิดขึ้น13เรื่องผลเสียหาย4ตื้อ500ล้านกว่ากีบนอกนี้ยังสามารถมากคดียาเสพติดได้200กว่าเรื่องกักผู้ถูกหาได้400กว่าคนหญิง30คนยึดของกลางได้รวมมียาบ้า 52,000 กว่าเม็ดยาไอจำนวน1เฮโรอีน6กิโลกว่ายาเคคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าใบกระท่อมจำนวน1และน้ำยาดีไอทาดิซิน 1,700 กว่าแก้วปืนสั้น2กระบอกพร้อมด้วยลูก25ลูกปืน M16 1กระบอกพร้อมด้วยลูก13ลูกปืนเซกาดัดแปลง1กระบอกพร้อมด้วยลูก8ลูกรถใหญ่13คันรถจักร150คันโทรศัพท์200กว่าเครื่องเงิน100กว่าล้านกีบเงินบาทก็มี 22,000 กว่าบาทเงินดอลลาร์900กว่าดอลลาร์และวัตถุอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นเวียกงานการก่อสร้างหักทานเวียกงานก่อสร้างพนักงานเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศเวียกงานพลาธิการเวียกงานกวดกาขนเข้าออกเมืองและเวียกงานอื่นอีกในโอกาสนี้ท่านพ้นตีแอนอุนอนงนุชก็ได้ซี้นำให้คณะพักคณะกรมประชาการในแต่ละขั้นศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานลักแรงนายและพ้นตำรวจทัวกองประชาการเป็นปกติและต่อเนื่องกำเนนแนวทางนโยบายของพักระเบียบกฎหมายของรัฐก็คือของกำลังป้องกันความสงบให้มีความนักแน่นเข้มแข็งด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดปรับปรุง แบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพภายในหมู่คณะสมาชิกปรับปรุงเฮ็ดเวียกงานการจะตั้งทุกขั้นให้แท้เหมาะกับความต้องการในหน้าที่การเมืองปฏิบัติหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยมีความสามัคคีภายในคณะพรรคกำให้ได้สภาพปรากฏการย่อท่อภายในกำลังพวมทั้งกำแน่นสภาพการของศัตรูกลุ่มคนบ่ดีแก้ไขนอแหน่งก่อความบ่สงบด้านการเมืองและปรากฏการย่อท่อในสังคมให้ดีขึ้นสุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานสันติบาลเป็นหลักกำแน่นสภาพการเข้าออกเมืองสืบต่อหันพนักงานลงก่อสร้างหากทานอยู่บรรดาจุดสุ่มและเขตโลแหลมปลุกระดมประชาชนให้เข้าใจแนวทางของพรรครัฐประกอบส่วนในการเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีสติระวังตัวเกี่ยมพร้อมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จผลอันนั้นก็แม่น6เดือนต้นปี2016ป้องกันความสงบแขวงจับประสักมากคดียาเสพติดได้220กว่าเรื่อง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาค
7: นมาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ท่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ดื่มดื่มดื่มยกยกยกไอ้มดเชียว
1: ดื่มมดแก้วนี่ละเมื่อเนาะแกง
0: อีเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังเหล้าเบียร์ซื่อดื่มลงท้องมันก็เป็นของเฮาย
2: ก
0: ยกยกยกได้ยังได
2: ้ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
3: อีเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังก็กำลังมวนมวนอยู่ตัวว่ากินเลยวนหมู่ว้า
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
3: ไปว่าข่อยเมา
0: ซ้ำนี่วะสบายข่อยนะบ่เป็นยังดอก
3: ข่อยสิขับเอง
0: เจอใครแล้วนะ
1: ฮะค่อยๆไปเด้อเสี่ยวเด้อมาดูมาบอก
2: แม่ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายข่อยย่าน
3: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยเลิศ
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วข่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
3: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยเนาะต่างเป็น
4: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
1: สมเสยผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจ
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็ได้รับฟังเพียงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปคงจะเป็นคติเตือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเอาละมาระยะที่2นี้พวกเขาก็ยังสุ่มใส่กันจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาการแก้ไขสิ่งเสพติดสำหรับระยะที่2พวกเขาก็จะนำเสนอ
3: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพรผลให้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลให้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม่นเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม่นการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใช้เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบน้ำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกซับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า หมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารละเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยหลักการละเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกสนิททุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจสิ้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุประกอบสนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐสุขยู่ส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจะตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนโดยทั้งกงและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ้นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลให้ผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า

0: ฮัลโหลมีอย่างนอ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่นแดงลูกแม่
2: แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตังกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นอย่างลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นอย่างก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเรียน
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ส้มเสยผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคอย่างสุดใจขอขอบใจกับมิตรการทุกท่านทีที่ตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปพวกเราก็ได้นำเสนอข่าวๆผ่านไปแล้วเวลาทางรายการเหลือเวลามื้อนี้เวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาและพร้อมเพียงเฮียงหน้าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมาฮอดนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: เอลูกเฮาคือนานออกมาแท้ล่ะโรงเรียนก็เลิกเกือบ10นาทีแล้วนี่นะนักเรียนที่เลิกออกมาก็บ่ฮู้ว่าลูกเฮาอยู่ในห้องหรือบ่ครูดวงใจก็ยังบ่ทันลงมาเถื่อหรือเพิ่นบอกให้ลูกเฮาถ้าเมื่อพร้อมเพิ่นบ่มื้อนี้น่ะข้าประชุมมารับลูกทราบไป5นาทีถ้าเบิ่งต่อไปจักหน่อยก่อนสิพรอาจจะอยู่กับเอื้อครูก็เป็นได้โอ้แน่เอื้อครูดวงใจออกมาแล้วคือบ่เห็นลูกเฮาล่ะนางบ่เคยมือกับหมู่นอกจากเอื้อครูกับพ่อเท่านั้นเพิ่นลงมาแล้วก็ยิ้มให้เฮาก่อนจะยุดยืนเพื่อทักทาย
1: คือว่ามาซาแท้ล่ะไอ้อนุภาพ
0: เจ้าแม่นแล้วเอื้อครูอ้ายมาซา5นาทีเพราะว่าข้าประชุมเอว่านึงนี่น้องว่าสีพรเมื่อแล้วบ่แม่นว่า
1: ถึกแล้วไอ้อันสีพรละเมื่อกับแม่ของนางเลยล่ะ
0: เมื่อกับแม่เอ๊ะมันเป็นไปได้ว่านี่นะ
1: แม่นหยังกันไอ้อนุภาพท่าทีของอ้ายแสดงออกมาน่ะหมายความว่าอ้ายบ่เชื่อแม่นบ่
0: อ้าวแล้วนอกจากอ้ายเชื่อได้ใดล่ะในเมื่อแม่ของสีพรบ่เคยมารับลูกเกือบ6เดือนแล้วเด้แล้วเป็นหยังแล้วจึงคิดว่ามารับลูกในบึดหนึ่งยามเดียวจังซี่น่ะ
1: น้องก็บ่เข้าใจในเรื่องของพวกอ้ายเลยเด้เมื่อเห็นเพิ่นมาครอบแล้วก็มาหับสีพรไปน้องกะบอกอ้ายตามนั่นแหละอ้ายบ่ต้องห่วงดอกป่านนี้คือสิฮอดเฮือนแล้วล่ะว่าแต่อ้ายเถาะพอมีเวลาให้น้องจะครึ่งชั่วโมงบ่เนาะ
0: ได้ที่ดวงใจเมื่อสีพรเมื่อกับแม่แล้วอ้ายก็บ่มีเวียกหยังทางอื่นอีกดอกน้องมีหยังที่จะเว้ากับอ้ายบ
1: ่ความจริงแล้วน้องอยากไปพบอ้ายอยู่เฮือนหลายเทื่อแต่โอกาสบ่อำนวยเมื่อมีโอกาสพบอ้ายเซนนี่แล้วก็จะถือโอกาสนี้เว้ากับอ้ายเลยเชิญอ้ายไปร่วมกันอยู่ที่สโมสรดีกว่าเพื่อจะสะดวกในการสนทนากันเด้อ่ะเชิญอ้ายเลย
0: เจ้าเชิญติน้องดวงใจ
1: ทั้งหมดที่น้องเล่ามานี่นะมันเป็นอาการที่น้องสังเกตเห็นในตัวของสีพรซึ่งน้องเคยได้ถามนางหลายเทื่อแล้วแต่สีพรมีความคิดเกินอายุของนางหลายเท่าจึงเกิดความน้อยใจและมีผลสะท้อนเฮ็ดให้นางเฮียนตกต่ำอ้ายพอจะบอกน้องได้บ่ว่าเป็นหยังเอื้อจึงขาดการเอาใจใส่ตัวลูกคือแนวนี
0: ้อ้ายเองก็บ่เข้าใจคือกันได้ดวงใจและบางเทื่อสาเหตุนี้ก็อาจจะเกิดมาจากอ้ายก็ได้นี่นะ
1: เป็นหยังสาเหตุนี้จึงคิดว่าเกิดจากอ้ายเนาะ
0: เรื่องมันก็เอายาวได้ดวงใจมันเป็นเรื่องที่บ่ควรจะเกิดขึ้นและเป็นที่ละอายใจที่สุดเลยแต่เพื่อให้น้องฮู้สาเหตุและก็หาซองทางช่วยลูกของอ้ายนั้นเพื่อว่าบ่ให้เป็นคือน้องเราสู่ฟังอ้ายจะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดสู่น้องฟังซึ่งเรื่องต่างๆมันก็เป็นจังซี่

0: ถ้าหากเป็นคืออ้ายเว้ามานี่ก็แสดงว่าเอ้ยต้องการให้อ้ายเฮ็ดในทางที่บ่ถูกต้องล่ะติ
1: อ้ายผิดเพราะดวงใจที่บ่เฮ็ดคือเมียของอ้ายต้องการนะ
0: บ่ดอกอ้ายอนุภาพอ้ายเฮ็ดถูกต้องที่สุดแล้วที่ปฏิบัติงานด้วยความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์คือแนวนี้หากอ้ายถือวินัยประกอบกับเมียของอ้ายเป็นเส้นนี้แล้วผู้ที่จะได้รับผลสะท้อนก็คือศรีพรนั่นเอง
1: ถึงอย่างใดก็ดีอ้ายน่ะขอฝากศรีพรไว้ในความดูแลเบิ่งแยงของน้องได้เถาะเพราะว่าบางเทื่ออ้ายก็อาจจะติดเวียกหลายและอาจจะมารับลูกบ่ทันขอเพิ่นน้องช่วยเอานางเมื่อนําด้วย
0: เรื่องนี้อ้ายบ่ต้องเป็นห่วงดอกน้องจะเบิ่งแยงศรีพรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะน้องและอ้ายก็อยู่ใกล้กันมีหยังก็ควรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: อ้ายขอขอบใจล่วงหน้าที่น้องน่ะจะเป็นพระละช่วยอีกแห่งหนึ่งอ้ายยังบ่ฮู้ว่าเรื่องต่างๆน่ะจะลงเอ่ยด้วยรูปการใดกันยังบ่ทันรู้จักเลย
0: คือจะบ่เป็นหยังดอกไอ้อนุภาพการที่เพิ่นมารับศรีพรในมื้อนี้แสดงว่าเพิ่นลืมต้นเอาใจต่อครอบครัวแล้วบางเทื่อการไปเปิดหูเปิดตาทางนอกด้วยการไปค้าขายนั้นอาจจะเฮ็ดให้เพิ่นคิดหยังได้ก็มีเด
1: ้ครอบครัวของอ้ายน่ะคือจะมีความสุขศรีพรก็คงจะมีความอบอุ่นหลายขึ้นหากว่าเมียของอ้ายเป็นคือดังน้องเว้ามานั่นนะ
0: เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาและมีความอดทนสมควรในอนุภาพสิ่งที่สำคัญก็คืออ้ายต้องเป็นคนนักแน่นทุนเทียงจะลงกระทำความผิดด้วยการตามใจนางนั่น
1: ขอบใจหลายๆที่น้องให้คำแนะนำแก่อ้ายในทางที่ดีเส้นนี้บ่ว่าจะอยู่ในสภาพการนั้นใดก็ตามอ้ายจะบ่ทรยศต่อหน้าที่ของตนแต่ประการใดทั้งนั้น
0: ส่วนปัญหาของศรีพรนั้นคอยอ้ายสบายใจเถอะเมื่อน้องฮู้สาเหตุคือแนวนี้ศรีพรจะบ่ตกอยู่ในอาการคือผ่านมาแน่นอน
1: ขอให้น้องจงประสบผลสำเร็จเถอะดวงใจ

0: เป็นได้ลูกแม่เครื่องนงที่แม่ซื้อให้ดีนางามหรือบ่ล่ะ
1: เจ้างามอีหลีได้แม่เอ๊ปานใดพ่อสิมาเนาะอยากให้พ่อเบิ่งได้แท้ล่ะพ่อต้องดีใจเป็นพิเศษได้ที่แม่ไปหาลูกและก็พาไปซื้อเครื่องตั้ง3สุดแบบนี้นะ
0: แม่ต้องเฮ็ดเวียแข่งกับเวลาเพื่อหาเงินมาให้ลูกเฮียนและก็ช่วยพ่อบ่ให้เมื่อยหลายจังได้ล่ะลูกอย่าน้อยใจเด้อที่แม่บ่ได้มาเหือนถึกเวลาที่ผ่านมานั่นน่ะ
1: ลูกกาคิดน้อยใจอยู่ได้แม่แต่พ่อบอกว่าแม่ต้องเฮ็ดเวียแข่งกับเวลาจึงบ่ค่อยมีเวลากลับมาเหือนคือผู้อื่นทุกคืนพ่อก็ต้องถามแม่จนว่าดึกดิจึงเข้านอนน่ะ
0: แม่ฮู้ละล่ะสีพรพ่อเป็นคนดีหลายลูกต้องเสือฟังพ่อเด้อเรื่องอื่นลูกบ่ต้องเป็นห่วงดอกเอาใจใส่ต่อการเฮียนเท่านั้นแม่ก็ดีใจแล้วล่ะจากนี้ต่อไปแม่จะมาเฮือนเป็นปกติเพื่อแต่งยกขั้วกินให้กับพ่อและกับลูกถ้าพอได้เงินเดือนเท่ากับไปกินของหวานพร้อมๆกันคือพ่อพาลูกไปนั่นล่ะ
1: หงพ่อเว้าสุเมฟังแม่นบ
0: ่ถึกแล้วล่ะลูกพ่อยังเว้าว่าลูกนั้นน้อยใจที่แม่คนอื่นป้อนน้ำหวานให้ลูกลูกเสียใจแม่นบ่ล่ะ
1: แม่นแท้ได้แม่ตอนนั้นลูกคิดว่าบ่มีแม่คือเขาแล้วเพราะแม่บ่เคยมาเฮือนเลยแม่สิมีเวลาบ่ล่ะที่จะไปกับลูกคือเว้ามานั่นนะ
0: ต้องมีละบอสีพรพอเดี๋ยวนี้แม่ให้เรียกอยู่บนใหม่ละเด้เจ้านายของแม่อนุญาตให้แม่นะมาแต่งกินในตอนเที่ยงและก็กลับมาเฮือนตั้งแต่เวรใด
1: ลูกดีใจแท้ๆล่ะที่แม่จะมีเวลาเซนนี่นะในผ่านมานั้นพอต้องแต่งกินเองไปตลาดเองทุกอย่างลูกอีดูตนพอแท้ๆล่ะ
0: บัดนี้พ่อของลูกจะบ่ลำบากอีกแล้วล่ะทุกอย่างในเฮือนในซันแม่นเป็นภาระของแม่เองพ่อของลูกมีหน้าที่ไปการลูกมีหน้าที่เฮียนให้เก่งเท่านั้นล่ะ
1: ลูกจะได้หาความอบอุ่นอยู่แล้วบัดนี้นะหมู่เพื่อนก็สิบ่ได้เว้าให้ลูกว่าลูกบ่มีแม่อีก
0: เอพี่ยังเขาจึงเว้าให้ลูกแบบนั้นล่ะ
1: เขาคือสิเห็นลูกนะไปน้ำแต่พ่อบ่เคยเห็นแม่จักเทื่อแปลกแท้ๆล่ะเป็นยังพ่อจึงมาซากกว่าทุกมื้อเนาะหรือว่าแวะไปตลาดอยู่บ่คือสิบ่แม่นติพ่อๆก็เกรียมอาหารไว้ตั้งแต่เช้าพุ่นแล้วนี่นา
0: พ่ออาจจะขาเรียกอยู่ของกันก็เป็นได้เด้ลูก
1: ถึงจะค้าเวียกซ้ำใดพ่อก็ต้องมาหาลูกและกินข้าวกับลูกถูกลูกคาบได้แม่หรือเพื่อนฮู้ว่าแม่ไปหาลูกแล้วก็เลยไปเวียกต่อบ่
0: อาจจะเป็นไปได้ได้สีพรก็ยาเพิ่นเถาะลูกเมื่อเพิ่นค้าเวียกแล้วก็ยาเพิ่นเถาะแต่นั่นแต่เพิ่นก็ต้องมาแน่นอนคือสิขาเวียกแล้วก็เลิกการสวยนั่นเองถ้าเมื่อใดพอเลิกการสวยได้ล่ะลูกมากับไผเนาะ
1: ทำอิดลูกก็มากับหมู่ได้แม่แต่พอเอ้ยครูดวงใจฮู้เส้นนั้นเพิ่นเลยให้ลูกมาเฮือนพร้อมกับเพิ่น
0: เอ้ยครูดวงใจที่อยู่แปะเฮือนของลุงคำแพงหั่นบ
1: ่จ้าวถูกแล้วแม่เพิ่นดีแท้ๆได้
0: ฟังความเพิ่นหละลูก

0: มีอยู่พื้นเฮือนเกือบทุกมือถูกเช็ดถูให้สะอาดงามตาเสื้อผ้าที่เปลี่ยนออกและก็ห้อยไว้ทุกเช้าถูกเปลี่ยนไว้อยู่ในกระตาซักจนหมดโถดอกไม้ที่ถูกปาไว้ให้เฝ้าวังย้อนหาเวลายากก็ได้ถูกประดับประดาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฮาคิดบ่ออกเลยว่าเป็นอย่างเหตุการณ์มันถึงได้เปลี่ยนไปอย่างไววาเช่นนี้ทั้งๆที่มือก่อนนั้นเฮาและมารียังบ่สามารถที่จะเข้ากันได้เถื่อหรือว่ามันจะเป็นคือคู่ดวงใจได้เว้านั่นบ่ถ้าเป็นฉะนั้นก็นับว่าเป็นบุญหรือว่าโชคของเฮาพร้อมด้วยลูกที่จะได้มีความสงบและอบอุ่นคือกันกับครอบครัวอื่นๆเขาเฮาแนมไปทางลูกที่ยืนกอดอกยิ้มให้เฮาก่อนแล้วด้วยความประหลาดใจเพราะว่าอาภรณ์ที่ลูกสวมฉะนั้นมันใหม่ทั้งสิ้นและก็เสื้ออยู่ข้อแขนของลูกก็มีประหลักเงินซึ่งถ้าดับบ่ผิดคงมีน้ำหนัก 2-3 บาทสวมอยู่มารีนั่งยิ้มอยู่ถึงต่างใหม่ที่มีอยู่2โต๊ะเพื่อรับแขกโดยมีเครื่องนุ่งใหม่ๆจำนวนหนึ่งวางอยู่ข้างๆของนางแขนทั้งสองข้างประดับด้วยสายแขนคำเบื้องละเส้นซึ่งคาดว่าคงแม่นเส้นละ2บาทและส่วนอยู่หน้าอกของนางมีสายคอแขวนกี้หูกนางกวักเหลื่อมคำแขนอยู่ความแตกต่างของนางทั้งหมดนี้มันเป็นข้อคิดอย่างนักหน่วงของเฮาเพราะบ่เข้าใจว่านางกำลังจะเฮ็ดหยังกันแท้และทรัพย์สมบัติที่เฮาเห็นอยู่นี้มันได้มาด้วยวิธีใดสีพรย่างมาใกล้ๆเฮาแล้วปิ่นอ้อมตัวเองก่อนจะเงยหน้าขึ้นเว้ากับเฮา
1: ลูกงามบ่พ
0: อ งามงามหลายได้สีพรลูก
1: นี่นะแม่มาลีไปหาลูกอยู่โรงเรียนแล้วพาลูกไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดหลายอย่างได้นี่พอเห็นอันนี้บ
0: ่
1: ว่าลูกได้ประหลาดนำอีกเด้อเบิ่งแม่ไห้ของพ่อก็มีเครื่องคือกันได้นี่นาสิบอกให้เด้อไอ้ลองใส่เบิ่งดูพอดีบ่ล่ะคิดว่าคือสิพอดีอยู่ดอกเพราะไอ้ก็ยังคือเก่าบ่ตุ้ยแล้วก็บ่จ่อยเลยไปเปลี่ยนอยู่ในห้องติน้องเก็บใส่คอให
0: ้มาลีน้องได้เครื่องแล้วนี่เนี่ยมาด้วยวิธีใดเน
1: าะอย่าเบิ่งน้องแบบนั้นติฮับห้องได้ว่าน้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะการที่น้องออกจากเฮือนแต่เช้าแล้วก็กลับมาเฮือนในตอนดึกก็ย้อนอยากได้สิ่งเหล่านี้ล่ะนี่เด้สิ่งนี้เองอย่าเฝ้าถามอย่างน้องเถื่อเด้อเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็มากินข้าวซะก่อนน้องจะเว้าสู่ฟังดอกลูกจะหิวข้าวละเด
0: ้น้องลืมไปแล้วติว่าทุกเทื่อที่ไอ้มาฮอดเฮือนน่ะก็ต้องได้อาบน้ำก่อนน่ะ
1: นี่น้องบ่ลืมดอกไอ้อนุภาพไปสิติอาบน้ำแล้วก็ใส่เครื่องใหม่เลยเด้อน้องและลูกจะทามาติน้องจะใส่คอนี่ให้ก่อนนะ
0: ฝากก่อนก็ได้นี่นามารีให้ไอ้ฮู้ละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเครื่องเหล่านี้ก่อนเถาะเพราะว่าไอ้จะใส่มันตามความต้องการของน้องทันที
1: ไอ้บ่เสือน้องแม่นบ่
0: เรื่องเสื้อนั้นไอ้เสื้อน้องอยู่เสมอได้แต่มันไวเกินไปที่อ้ายยังคาดบ่ถึงว่ามันเป็นหยังจึงพลิกปีนอย่างว่องไวเช่นนี้อ้ายขอตัวไปอาบน้ำก่อนและจึงค่อยล้มกันเนาะเมื่อพาลูกกินข้าวแล้วนะ
1: ก็ได้น้องสิแต่งผ้าขาวทาเด
0: ้อโอสาทาพอบ่หนึ่งได้ลูกเด้อ
1: เจ้ายังคงอยู่ในอุดมคติเดิมอย่างบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะถึงได้ก็ตามเขาต้องพยายามบ่แสดงออกอาการใดๆมาทั้งนั้นถ้าบ่ดังนั้นเพลนการทุกอย่างก็ต้องล่มละลายทันที

0: มาลีกลับมาแต่ส่งลูกแล้วนางซื้อหมักใหม่มาสองถุงซึ่งล้วนแต่แม่นสิ่งที่เฮาหมักทั้งนั้นแสดงว่านางยังจือคมหลังได้ดีสมควรนางจัดแจงเอาหมักใหม่ใส่จานแล้วก็นำมาวางอยู่ต่อหน้าเฮาจากนั้นก็จับหน่วยหนึ่งขึ้นมาปอกแล้วกันยิ้มมาให้พร้อมหอยยิ้มที่สดชื่นถึงอย่างนั้นก็ดีเฮายังเห็นบางอย่างที่เสื่องซ่อนไว้ในหอยยิ้มนั้นค่ายคือว่ามันจะเตือนให้เฮาอย่าเผลอตัวเพราะเหตุการณ์มันผันแปรไปอย่างบ่คาดคิดมาก่อนละครฉากนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยหอยยิ้มแล้วก็อวสานลงด้วยหยดน้ำตาและความแค้นอย่างแสนสาหัสก็ได้เฮาจือคำเตือนหนึ่งได้ว่ามิตรหรือศัตรูมันเริ่มต้นอยู่เฮือนนี่เอง
1: ไอ้กินหมากไม้นี่ไปเรื่อยๆน้องจะเป็นคนปอกให้แล้วก็เว้าเรื่องต่างๆสวยฟังมีอย่างที่อ้ายคงใจกะเว้าได้เลยเด้อตกลงเนาะ
0: อ้ายฟังอยู่แล้วล่ะมารี
1: อ้ายคงจะแปลกใจเนาะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องอย่างไวหวาเซนนี่นะ
0: แน่นอนมารีถ้าสมมุติว่าเป็นการจู่โจมแล้วก็แม่นสนิทที่เอิ้นว่าสายฝ่ายแมบจนว่าฝ่ายกงกันข้ามนี่ตั้งตัวบ่ติดพุ่นล่ะขนาดอ้ายผู้ที่ว่าทุนเที่ยงที่สุดแล้วยังสำนี่คนอื่นน่ะมันจะสำใดในเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงไวเซนนี่นะ
1: น้องเองก็บ่เสือดอกว่าโซกจะแลนเข้าหาอย่างไวว้าเซนนี่นะหมู่ของน้องที่ค้าขายน้ำกันเห็นว่าน้องคือจะบ่มีสินสตาทีจะหากินด้วยกันติดต่อคนไปซื้อแล้วก็ขายคำเพื่อกินส่วนแบ่งเซนนี่ทุกๆมื้อแล้วก็เขาจึงไปเฝ้ากับญาติพี่น้องที่มีห้านขายเครื่องอยู่ตามตลาดต่างๆเพื่อฝากให้น้องเขาเฮ็ดเวียกนำบังเอิญห้านหนึ่งต้องการคนอยู่แล้วยิ่งฮู้ว่าเป็นเมียของนายตำรวจคือจะซื้อสัตว์ต่อเขาน้องจึงได้เฮ็ดเวียกตั้งเต็มเมื่อวานนี่พูดได
0: ้ได้เห็ดเวียกวานนี
1: ่
0: แล้วมื้อนี้มีเงินซื้อคำตั้งหลายบาทมันเป็นไปได้แน่ใดนี่นะ
1: เฮ้ยฟังน้องก่อนที่ไอ้อนุภาพห้านที่วานนี่น่ะเป็นห้านใหญ่สมควรแขกคนเข้าไปอุดหนุนนับเป็นพันๆแต่ละมื้อซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ดีมีเงินกันทั้งนั้นเพื่อบ่ให้เสียค่านิยมในห้านระดับผู้ที่มีเงินทั้งหลายคนหับใส่บริการก็ต้องพอเบิ่งพอเยงในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับเอหมู่ของน้องจึงเสนอเบิกเงินก่อนเฮกเพื่อว่าให้น้องไปซื้อเครื่องของเรานี่เหมือนน้องได้ไอ้ก็ต้องได้คือกันน้องจึงขอเบิกเต็มปีหนึ่งเลยน้องเบิกมาล้านสองผู้ใด
0: บ่เป็นตาหน้าเสือเลยว่าจะมีนายจ้างที่ดีเซนนี่นะลงเหลืออยู่หากก็เข้าเฮ็ดเวียกมือเดียวก็ได้รับความไว้วางใจถึงขั้นให้ได้เบิกเงินล้านกว่ากี่พุ่น
1: การเสื้อถือนี้แม่นข้าเจ้าเสื้อหมู่ของน้องพุ่นดอกพอเล่าเอาใบตาดินไปไว้กับเขาแต่ป่านนั้นเจ้าของหันยังส่งคืนได้คือสิแม่นเขาเสื้อถือหมู่ของน้องมาแล้วนั่นล่ะ
0: ขั้นสั้นเขาให้เงินเดือนน้องเท่าใดล่ะมารี
1: เพิ่นบอกว่าคันธมิตรนี้ให้น้อง 100,000 ก่อนหากบ่มีปัญหาอีหยังหรือกิจการของเพิ่นดีขึ้นกว่านี้เพิ่นสิเพิ่มให้น้องอีกใด
0: อัตราค่าแรงงานนี่สูงเหลือเสือเนาะมีหน่อยคนใดที่เห็นคุณค่าของแรงงานนะ
1: น้องก็บ่อยากเสือดอกว่าเพิ่นสิใจดีคือหมู่น้องเว้ามานั่นน่ะแต่เมื่อได้ไปสัมผัสกับตัวจริงแล้วจึงฮู้ว่าทุกอย่างเป็นเซนนั้นแท้ๆนี่นะ
0: แล้วเงินไขในการใส่แทนคืนได้ล่ะ
1: เพิ่นบอกว่าแล้วแต่น้องหากอยากให้หมดไวก็ให้ตัดหลายถ้าอยากให้ซ่าก็ตัดหน่อยว่าซั่นเด้
0: อันนี้แห้งบ่เป็นตานาเสือเลยแล้วก็ข้อสะดวกของน้องเด้มีหยังที่ได้รับจากเพิ่นได้ล่ะอ้ายหมายถึงการไปมานี่เองล่ะ
1: เรื่องนี้ไอ้หายห่วงได้เลยพอปฏิบัติตามเวลาราชการทุกอย่าง
0: หมายความว่าตอนสวยเลิก11โมงครึ่งหรือ12โมงแล้วก็ตอนบ่ายเลิก4โมงครึ่งหรือ5โมงจังซั่นบ่
1: เป็นหลายๆอนุภาพฤดูฮ้อนฤดูหนาวแม่นเข้าและเลิกเวียคือกันกับเฉพาะพนักงานนั่นล่ะน้องน่ะดีใจได้ที่จะได้กลับมาบวรบัดเฮือนซานบ้านซองเลกาได้เบิ่งแยงลูกเต้าพอผ่านมาได้4หาเดือนนี้น้องน่ะบกพร่องต่อครอบครัวที่สุดเลย
0: อ้ายบ่ได้ถือว่ามันเป็นการบกพร่องของน้องดอกมาลีน้องเฮ็ดไปก็เพื่อว่าเป็นการดิ้นรนจึงได้มาคือมื้อนี้เองนะ
1: อ้ายน่ะเข้าใจถึงแล้วล่ะน้องดิ้นรนเพื่อให้มีมื้อนี้นั่นล่ะบัดนี้น้องก็ได้มันสมใจและก็ดังที่น้องตั้งใจเอาไว้แล้วไผจะว่าแนวใดในผ่านมานั้นน้องบ่ถือดอกพอคิดไปแล้วก็คือความของเขาเจ้าอยู่แต่ถ้าหากเขาเจ้าความจริงเสียนี่ทุกคนจะเข้าใจน้องเองสำหรับอ้ายนั้นน้องคิดว่าคือสิบ่แหนมเบิ่งน้องในทางที่บ่ดีติเนาะ
0: บ่ดอกมาลีอ้ายมีอุดมคติอยู่ว่าไผเฮ็ดหยังไว้จะเป็นดังเอาไปตองห่อคนไฟนั่นเองล่ะแล้วกะสันฮั่นที่น้องว่านี่เด้เพิ่นขายเครื่องประเภทใดเนาะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์เพลงคำหักไกสอนวิสัญญาราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรหลายการที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคซกปี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มาอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกๆมื้อจันทร์ถึงวันอาทิตย์พบกัน 11:00 ถึง 12:00พบกันทั้ง2ระบบเลยบ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าทางออนไลน์พวกเฮามีแอปเนาะก็คือแอป Lao National Radio แอป Radio Garden มีรายการหลายคนเพิ่นฟังช่องทางนั้นเนาะแล้วก็มีแอปใดตื่มอีกที่มีรายการฟังได้ก็คือแจ้งเข้ามาได้เนาะแต่ว่าแอป Lao National Radio หั่นน่ะจะเป็นแอปของวิทยุพวกเฮาเองเลยและส่วนว่าผู้ใดที่ฟังผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la ทางเว็บไซต์ก็คือสามารถรับฟังได้กันเซนเก่าเซนเคยเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการน้ำกัน1ชั่วโมงของทุกมื้อโคซกเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟังทีมงานเฮาแต่ละมื้อคือเต็มที่เนาะในการผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับฟังและก็ได้รับกำลังแห่งใจมาจากมิตรรายการนี้นะบ่น้อยเลยขอบใจทุกคนที่มักฮักและก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามพวกเฮาเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะโคซกบี้ก็มีทั้งเสียงเพลงมีความมวลมีความบันเทิงมาฝากมาต้อนแก่ทุกท่านอยู่น้ำกันตลอด1ชั่วโมงนี้พอฉะนั้นในระยะทําอิฐของทางรายการก็จะพาทุกท่านมาม่วนกันบันเทิงกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก่อน2เพลง

พามิดรายการกลับเข้ามาอยู่กับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแนวใดระยะที่2ของทางรายการนี้ทุกท่านกินข้าวกันแล้วหรือยังบางคนกำลังกินข้าวเที่ยงบางคนก็ยังเถื่อเนาะเพราะว่าบางคนนี่เลือกเวียกเที่ยงนี่ตอน 12:00 นก็อาจจะยังบ่ได้กินโคซกปี้คือกันเนาะบางมื้อกินก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแม่นหลังจากแล้วรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะ 12:00 นก็คือหลายๆคนการนาทีเวียกงานบ่คือกันสำหรับวันนี้โคซกปี้เนาะดำเนินรายการก็คือมีอีกหนึ่งความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะมาให้มิดรายการทุกท่านฟังน้ำกันเป็นการแบ่งปันกันเนาะทุกท่านเนาะก็คืออยากให้ทุกคนได้ระวังเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์สินค้าดีก็มีหลายสินค้าบ่ดีก็มีหลายในโลกออนไลน์นะท่านผู้ฟังบางเทื่อบางคนฮานาอู้ข่อยซื้อนี่นะดีได้นำเข้ามาจากต่างประเทศพุ่นนาสินค้านี่นาคักแท้คักว่าท่านผู้ฟังบางสินค้าดีแท้แต่บางสินค้าเป็นสินค้าปลอมแน่นอนสินค้าปลอมมันบ่ได้ผ่านการกวดจากองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆแล้วส่วนประกอบที่เขาเจ้าใส่มันก็บ่ได้ปลอดภัยเสมอไปคือกับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ประเทศใกล้เคียงพวกเขานี่แหละเนาะเพิ่นได้ไปบุกกวดสั่งสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งสั่งสินค้านั่นหลังจากไปกวดแล้วเห็นว่ามีคอนแทคเลนส์คือแบบว่าวัยรุ่นจะมักใส่คอนแทคเลนส์เป็นแฟชั่นสีนั่นสีนี่ก็คือใส่แล้วเวลาแต่งหน้านะมันจะงามสิเนาะซึ่งคอนแทคเลนส์นี่นะมันจะมีแบบคอนแทคเลนส์ทางด้านสายตาที่ทางการแพทย์เพิ่นก็แนะนำแต่ว่าอันไปซื้อแบบว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาดถึกๆนี่นั้นแน่นอนว่ามันบ่แม่นของแท้มันเป็นของปลอมที่คั่นใส่แล้วมีผลกระทบต่อดวงตาเจ้าหน้าที่ไปกวดพบมีคอนแทคเลนส์นี่แหละและก็มีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงามต่างๆท่านผู้ฟังหลังจากที่เอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนั้นไปกวดแล้วนะได้หาผลออกมาว่ามีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเฮ็ดให้เกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารตับหมากไข่หลังไว้หรือหุนแหงแมนถึงขั้นเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังลองคิดเบิ่งแม่น้ำยาล้างห้องน้ำเวลาเฮาล้างห้องน้ำหั่นน่ะกินมันแหงเบิ่งแต่มันกัดเอาคราบสกปรกแม่หยังต่างๆอยู่ตามฝาห้องน้ำมันออกได้โดยง่ายแน่นอนว่ามันฟงใส่ต้นโตเฮาแขนขาเฮาอีนะเฮายังรู้สึกแสบแล้วกลิ่นลงไปในกระเพาะอาหารพวกเฮากระเพาะอาหารบางๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นแนวไหนอันนี้ก็คือกลุ่มคนบ่ดีค่ะว่าได้คิดคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคได้เขาคิดแต่ว่าขายไปค่อยได้เงินมีแต่เท่านั้นอันนี้ก็จึงอยากให้ทุกท่านได้ระวังเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นประเภทเพื่อความงามอย่างต่างๆกินแล้วผิวงามกินแล้วผิวดีกินแล้วจอยกินแล้วโอ้ยนอนหลับดีท่านผู้ฟังขอให้เบิ่งที่ไปที่มาแน่มาแต่ใสเนาะอันนี้ก็คือเว้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะวัยรุ่นน้ำหมักเอฟเครื่องทางอนาออนไลน์แมนแท้บ่เลขจดแจ้งที่ว่าเขียนว่ามีออยหั่นน่ะบางเทื่อมันเป็นตัวเลขปลอมออยปลอมก็มีได้ขอให้ทุกท่านเนาะระมัดระวังเรื่องของการสั่งสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีหลายบ่แต่เฉพาะประเภทอาหารเสริมที่โคซกปี้เว้ามาดอกเป็นประเภทน้ำยาล้างจานน้ำยาซ่าผมหรือว่าเป็นประเภทแฟบซักเครื่องนี่นะท่านผู้ฟังมันก็ยังมีของปลอมลอกเฮียนแบบมาให้มันคือของที่พวกเขาเคยใส่ในชีวิตประจำวันแต่เอาบัดมาใส่แล้วคุณภาพมันบ่แมนเทไปหลายปานใดก็คือบ่เกิดฟองซักเครื่องก็คือยังบ่สะอาดอันนี้เนาะผู้ใส่เฮาก็จะฮู้ว่ามันคือแปลกไปมันคือต่างไปจังซี่ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่ามิดรายการฟังแล้วได้มีสติหลายขึ้นเนาะในการซื้อเครื่องจากสังคมออนไลน์

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ะมิตรและการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันอยู่กับทุกท่านที่รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่บ่ฮู้ว่าผู้ที่ฟังอยู่มื้อนี้มีผู้ใดบ่ที่มักสั่งเครื่องทางออนไลน์หลายคนนี่นะสั่งเครื่องทางออนไลน์ก็แม่นผิดหวังเนาะก็บ่เฉพาะแต่สั่งแนวอยู่แนวกินดอกบางเทื่อเพิ่นสั่งเครื่องนุ่งเสื้อผ้านี่นะในรูปหันงามงามบาดสั่งมามาแกะกล่องเบิ่งว่าซั่นป้ามันคือบ่คือในรูปว่าซั่นเดนอมิดรายการเนาะเห็นนางแบบนุ่งในรูปคือว่างามๆบัดเฮาเอามาคือว่าบ่คักบ่คือจักหน่อยก็มีบางคนหั่นนะสั่งแนวกินบาดไปเปิดกล่องเครื่องป้าจังฮู้ว่าตัวเองถูกตัวท่านผู้ฟังเอ้ยเนาะจังค่อยมาฮู้ตอนเปิดกล่องเครื่องว่าเขาทรงก้อนหินเขาทรงงาไม้เอาอื่นมาใส่เพราะว่าให้ฮู้ว่าทางในกล่องมีเครื่องหั่นนะซึ่งบริษัทขนส่งนี่เพิ่นก็บ่ได้มาแกะเบิ่งเครื่องเด้จังซี่นั่นนะทุกท่านเนาะว่าข้างในมีหยังก็บ่ได้แกะกวดมาทุกกล่องเนาะอันนี้ก็คือซวยไปเพราะว่าหยังเวลาที่ว่าเขาอยากได้สินค้าใดนึงแล้วอู้ห้านนี่นะเขาคือขายถือกคนบ้านคนเมืองแท้เออบ้านเมืองคือขายราคาแพงมันคือขายราคาถูกป่านนี้ได้เนาะโอเคสั่งห้านมันว่าซันเดย์บัตรสั่งแล้วโอนเงินไปจ่ายเหียบห้อยหลักฐานการโอนเงินส่งไปเหียบห้อยเขาเจ้าส่งบิลกลับมาให้ถ่ายรูปบิลมานี่เด้อค่อยส่งเครื่องให้เจ้าแล้วว่าซันเดย์รอท่ารับเครื่องได้เลยบัตรฮอดมือไปรับเอาเครื่องอยู่บริษัทขนส่งเปิดกล่องออกมาป้าโทจักท่อนไม้จักก้อนหินมันส่งของอันเอียงบูมาให้ท่านผู้ฟังอันนี้หลายคนได้เคยถูกนะบ่เฉพาะแต่บ้านเฮาประเทศอื่นก็เคยได้ยินกรณีแบบนี้คือกันเพราะฉะนั้นจึงอยากเอามาเตือนสติทุกท่านเนาะเห็นบ่เดี๋ยวนี้หลายๆห้างค้าก็คือเขาเจ้าย่านลูกค้าบ่เชื่อเขาเจ้าย่านลูกค้าแบบบ่ซื้อสินค้าย่านว่าสิเป็นมิจฉาชีพหั่นนะเขาเจ้าพากันเฮ็ดบริการเก็บเงินปลายทางก็เป็นอีกวิธีนึงที่ว่าเฮ็ดให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเนาะแต่ว่าก็เสี่ยงเสี่ยงหยังเสี่ยงก็คือบางเทื่อลูกค้าบ่ไปเอาเครื่องสินค้าตีกลับทางห้างค้าก็ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปอันนี้ก็คือความเสียหายแต่ว่าส่วนหลายแล้วเดี๋ยวนี้หั่นนะคันเฮาบ่ฮู้จักตัวตนของเจ้านะเฮาจะบ่กล้าโอนเงินไปสั่งเครื่องเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอมีสัตว์ซีบหลายดิคันว่าเออเก็บปลายทางได้ค่อยก่อนสิซื้อหลายคนจะเป็นแบบนี้เพื่อว่าอย่างเฮาป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองทุกท่านก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเนาะมีสติหั่นแหละเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์นะนี่ก็ฝากกันเอาไว้มาตอนนี้สิพาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเอา2เพลงมาฝากให้ทุกท่านเบิกบานมวลซื่นน้ำกัน

อยู่กับรายการเพ่งกอนเทียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนว่าระบบ AM แม่นคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์อยู่กันกับโคสบีฮับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านนะครับฟัง2ระยะผ่านมาเว้าหลายพอสมควรเว้ายาวพอสมควรมาตอนนี้สิพาทุกท่านฟังเพลงกันตื่มซะเนาะมาม่วนซื่นกินข้าวไปนำฟังเพลงมวนๆไปนำเบิกบานอารมณ์ก่อนจะไปกินข้าวสำหรับบางคนเนาะเอ้าขอให้ทุกท่านได้มวนๆน้ำกัน2เพลงนี้

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วจบรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วก็เป็นข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะฟังข้อมูลข่าวสารตามภาคข่าวก็คือเปิดวิทยุต่อเนาะฟังภาคข่าวต่อได้เลยรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายรายการขอบใจทุกการติดตามรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงขอสุขบี้ลาไปก่อนสบายดี

0: นี่ตุนคู่บาวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้สำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวครั้งที่5ปีนี้แขวงวิ่งจันทร์จะสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้1,500,000กว่าต้นสวรรค์ในเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขโยการท่องเที่ยวรถไฟฟ้าจีนเริ่มนำไส้ตลาดแคนาดาเป็นข้างทำอิฐญี่ปุ่นจะเล็งออกพันธบัตรระยะสั้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวครั้งที่5ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนแรกเมื่อวานนี้ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา1วันอยู่นครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสผู้ชี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์103สหายและแขกถึกเชิญสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวมีคำเห็นปิดกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่ครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นและเป็นเอกภาพหับห้องเอาบทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาของศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวซึ่งเอกสารทั้งหมดได้กลายเป็นบทอิงให้แก่การนำพาซีนำจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานตลอดระยะ5ปีต่อหน้าของคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวติดพันกับการสุขโยติดตามการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนมิ่งลาวทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนามิ่งลาวระยะ5ปี2016-2030มติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคต่อเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้รับฟังบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวสมัยที่4ซึ่งได้ตีราคาด้านดีด้านอ่อนของคงค้างสาเหตุการนำพาซีนำเวียกงานผ่านมาอย่างลึกซึ้งแท้ตัวจริงและทอดถอนได้บทเรียนการนำพาซีนำที่ต้องเสริมขยายและมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าก
2: องประชุมในสมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวครั้งที่5ที่ว่าได้ดำเนินมาเป็นเวลา1วันด้วยบรรยากาศพดผืนและเต็มไปด้วยความพิศวงสูงของบรรดาสหายผู้แทนกองประชุมใหญ่ด้วยผลสำเร็จที่จบงามตามจุดประสงค์ขาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้พร้อมกันควบคู่ประกอบคำเห็นและเป็นเอกสารภาพพ้องเอารายงานการเมืองแผนพัฒนาของศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวซึ่งเอกสารดังกล่าวหันเป็นบทเรียนให้แก่การนำพาสีนำจัดตั้งเคลื่อนไหวเหลืองานตลอดระยะ5ปีขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวติดพันกับการสุขอยู่ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนมิ่งลาวทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนามิ่งระยะ5ปี2020-2030ผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้รับฟังบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคของศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวสมัยที่4พร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวชุดใหม่ประกอบมี11สหายการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นความผิดสอบสูงของบรรดาสหายสมาชิกพรรคผู้แทนสมบูรณ์ที่ได้ใส่สิทธิ์ประชาธิปไตยของตนอย่างถูกต้องเลือกเอาผู้ที่ตนเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้เป็นคณะบริหารงานพรรคชุดใหม่
1: ผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้พร้อมกันใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวชุดใหม่บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบพรรคถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน14สหายในนั้นเลือกเอา11สหายเป็นคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวชุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซีนำเวียกงานสำคัญในต่อหน้ากองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกเอาสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวสมัยที่5สหายนางธรรมาเพชรวิไซเป็นรองเลขาเลือกเอาสหายนางภาสุขวงศ์วิจิตรเป็นประธานกวดกาพรรคสหายนางภูคำขัดสว่างและสหายนางวงศ์อากรเพ็งดาลิตเป็นรองประธานกวดกา
0: เมื่อวานนี้ทานท้องสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโ พร้อมด้วยคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะอำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมยามและให้กำลังใจนักศึกษาสถาบันคงชื่อหลักสูตรครูภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผลงานและท่านได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังครูอาจารย์ทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายจีนที่มีความเสียสละอันสูงส่งตัดสินใจเดินทางมาสิสอนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาลาวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้เน้นนักทิศทางและให้กำลังใจแก่นักศึกษามีบางตอนว่าการศึกษาคืออนาคตการศึกษาเป็น2ทางที่ดีที่สุดที่จะนำพาไปสู่อนาคตที่สดใสโดยเฉพาะภาษาจีนที่พร้อมได้รับความนิยมสูงในสังคมลาวในปัจจุบันหวังยังยิ่งว่าในอนาคตนักศึกษาทุกคนจะกลายเป็นครัวต่อมิตรภาพลาวจีนอันสำคัญและกลายเป็นกำลังหลักแหล่งในการพัฒนาประเทศชาติดังคำเว้าที่ว่าสาวหนุ่มแม่นแขนขวาของพรรคแม่นกำลังสืบทอดการปฏิวัติและเป็นเจ้าของประเทศชาติในอนาคตหัวหน้าสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระบบ 2+2 ปัจจุบันมีนักศึกษาปี2สามารถสอบผ่านระดับภาษาจีนแล้วจำนวน64คนทั้งหมดแมนครบเงื่อนไขเหล็กเกี่ยมความพร้อมที่จะเดินทางไปศึกษาต่อสั้นปีที่3และปีที่4อยู่จีนในเดือนกันยาปีนี้
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ศาลประชาชนภาคกลางศาลประชาชนสูงสุดได้สร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีมีท่านไผ่วีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานหลักแหล่งเขาห่วมท่านคุณสุวรรณสุธรรมวงศ์รองประธานศาลประชาชนสูงสุดผู้ซี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนและเวียนงานขบวนการกาวาการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้มีความสมสืนเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์เขียวสดงดงามช่วยต้านและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นได้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นใส่การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้กินหมากหลายประเภทเป็นต้นไม้ดูต้นมวงต้นมีหมากเจียงเล่นอื่นตอนท้ายยังได้มอบของขวัญให้เด็กน้อยที่เป็นลูกหลานพนักงานและประชาชนเติมอีก
0: ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนพันธุกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมไขว้เมืองจันได้สมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห่างหาก้าเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกได้1,500,000กว่าเบี้ยในเนื้อที่ประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์ในนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับและไม้แห่หมากพร้อมทั้งเฮียกห้องมายังประชาชนก็คือสังคมทั่วไปจงพร้อมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อความสุขในวันข้างหน้าท่านองค์อาจเสญแสนห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะจัดพิธีปลูกต้นไม้ตามสถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1 และเทศบาลแขวงโดยจะปลูกไม้ประดับ1,000ต้นพร้อมกันนั้นยังจุกยู่ให้แต่ละเมืองจัดพิธีปลูกต้นไม้เส้นเดียวกัน
3: การทั้ง5กะเกียมความพร้อมต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ปี2026ของแขวงเวียงจันทน์โดยปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์เวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศที่เขียวเคียงคู่กับธรรมชาติและสังคมตลอดไปเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมให้ป่าไม้ให้ได้ 70% อิงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้และเข้าใจต่อความหมายสําคัญและคุณประโยชน์ของป่าไม้ซึ่งในแต่ละปีปวงชนลาวทางชาติก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้เว้ารวมบ่เฉพาะแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการหั่ง5กะเกียบสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในทุกๆปีก็ได้มีการสร้างขบวนการต่างๆเพื่อต้อนรับวันสําคัญดังกล่าวแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ในนามเป็นตัวแทนให้แก่องค์การปกครองแขวงการจัดตั้งทุก ภาคส่วนตลอดฮอดประชาชนชาวแข้งเวียงจันทน์ก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมสร้างขบวนการรับตอนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ปี2026เป็นต้นแม่นได้กะเกียมจัดพิธีเสริมฉลองสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1 เฮ็ดสะบานแขวงจะปลูกต้นไม้จํานวน 1,000 ต้นเป็นประเภทไม้ประดับแล้วก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมเฮ็ดป้ายคําควรโฆษณาเผยแพร่ความหมายความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลอยู่ตามเส้นทางหลวงและสถานที่ที่มีความเหมาะสม
0: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าโดยปฏิบัติตามแผนการปลูก1ต้นต่อคน1ปีให้ได้ 498,000 กว่าต้นจะปลูกระดมให้ทุกภาคส่วนทั่วแขวงปลูกต้นไม้เรียบตามแคมทางหลวงสถานที่สำนักงานองค์การห้องการให้ได้ 15,000 ต้นเท่ากับ30เฮกตาร์พร้อมกันฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายไปโดยแขวงเวียงจันทน์จะสู่โซนปลูกไม้ให้ได้จำนวน1ล้านต้นในเนื้อที่ 2,000 เฮกตาร์
1: ปัจจุบันแขวงสมานเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขยูการท่องเที่ยวและใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมานเขตฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากการน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
4: สวรรณเขตมีถาแห้งสวรรณเขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิง5สมจังซั่นละไว้อันที่1ละแม่นโพดได้ไปไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเฒ่าแขวงสวรรณเขตแล้วธาตุอีหังนี่ละเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เฮ็ดในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมานไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซปูทองก็เอิ้นว่าพระธาตุพูนอันนี้แม่นไหวตัวที่2ไหวพระธาตุพูนผู้ใดยังหับยศตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกับไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพูนนี่เดือนหนึ่งประมาณ 3-400 ล้านคนไปไหวอยู่นะนี่จักเป็นแหล่งหับอันหนึ่งที่เฮ็ดในสวรรณเขตดึงดูดการท่องเที่ยวนี่หลายขึ้น3แหล่งแม่นไปไหวอยู่พันหอใต้ปิดกเมืองจำพรบรรดาทานจะเห็นดงลิงอันนี้เป็น3ใบสั้นๆแล้ววงแหวนของการท่องเที่ยวนี่แม่นการนำโครงการหันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนหลายแขวงอยู่หลายต่างประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรณเขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุริมสิทธิ์หนึ่ง
1: พันเอกลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ไว้แล้วสวรรณเขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญ5สมแม่นเที่ยวชมตัวเมืองเก่าชมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวชมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
0: ต่อไปเสื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ภายในกระทรวงและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันโดยการต้อนรับของท่านศรีวรรณภกรวงบุญทันหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยห้องหัวหน้าแผนกหัวหน้าและห้องหัวหน้าแขนง
5: ท่านสินไส้เพชรแพงราศีรองหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันในรายงานเกี่ยวกับสภาพรวมของแผนกการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม6เดือนต้นปี2026ในการจัดตั้งปฏิบัติเปรียบงานสนับประทานเสริมบรรดาเป้าหมายด้านต่างๆในการพัฒนากสิกรรมบรรลุได้ตามคาดหมายใดด้านเป็นต้นเข้าหน้าแสงปฏิบัติได้ 13,000 กว่าเฮกตาร์เท่ากับ 95% ของแผนการมาฮอดปัจจุบันการเก็บเกี่ยวเข้าหน้าแสงสำเร็จแล้ว 8,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 39,000 กว่าต้นการผลิตพืชเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 5,000 กว่าเฮกตาร์เท่ากับ 65% ของแผนการเก็บกู้แล้ว 4,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 31,000 กว่าต้นสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ได้ทั้งหมด 500,000 กว่าโตเท่ากับ20กว่าส่วนห้อยของแผนการปีสนองสินไข่ปลาได้ทั้งหมด 7,000 กว่าต้น เท่ากับ37กว่าส่วนห้อยของแผนการปีสำหรับวันที่13กรกฎมีแผนจะปล่อยลูกปลาจำนวน1ล้านโตขายสัตว์เป็นสินค้าส่งออกต่างแขวงได้ทั้งหมด 5,000 กว่าโตขึ้นทะเบียนออกใบตะดินได้ทั้งหมด 5,000 กว่าตอนสำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาได้กำหนดเอา13จุดใน8ต่อเมืองจะใส่เบี้ยไม้จำนวน 7,000 เบี้ยทั่วแขวงมีโครงการสนับสนุนทั้งหมด230โครงการสามารถหดเนื้อที่ฤดูแล้งจำนวน 15,000 กว่าเฮกตาร์ในฤดูฝนจำนวน 19,000 กว่าเฮกตาร์เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางพลจตวาศรีวิไซเพ็งสันติสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยการนำเมืองพลทองได้เข้าเยี่ยมยามหน่วยงานก่อสร้างหักฐานการเมือง705เวียดนามด้วยการต้อนรับของพันเอกหูหงแมงประธานบริษัทหัวมือสากล705เวียดนามพร้อมด้วยคณะ
6: การเข้าเยี่ยมยามในครั้งนี้พลจตวาศรีวิสัยเพ่งสันติสุขได้ต่างหน้าคณะแสดงความเยี่ยมยามท่ามเขาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพความหักแผงพร้อมทางตีราคาสูงในการปฏิบัติหน้าที่เบียการก่อสร้างหักท่านการเมือง705ซอสเวียดนามประจำจูเมืองพลทองแขวงลพบางเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายสายพ่อพันธุ์และการหอมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามเราโดยเฉพาะแมนกองบัญชาการทหารแขวงลพบางและบริษัทหอมมือสากล705ซอสเวียดนามที่มีมูลเสือความสามัคคีปองดองเป็นมูลเสือหมาแต่ยาวนานพร้อมนั้นประธานได้ตาหน้าขณะบรรษากองบรรษาการทหารแขวงฟักขำอวยพรใส่อันประเสริฐเทิงพนักงานนักหบบริษัททัวร์มือสร้างกล705ซอสเวียดนามโจมีสุขภาพแข็งแรงมีความภาคสุขนาชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกกันซืบต่อปกปักหักษาและสร้างชาติพัฒนาครอบเขตทับติดต่อผ้ามีความเจริญและประกอบส่วนการหัดแน่นความสามัคคีหันดับมือเติบยาเข้มแข็งหนักแน่นโอกาสนี้พันเอกฮูฮงแมงได้ตีราคาสูงต้องการเข้าเยี่ยมจามและอวยพรครั้งนี้ซึ่งแสดงเทิงความสามัคคีมิตรจิตแบบพิเศษและการหอมมือหอบด้านลาวเวียดนามเวียดนามเราวอสพอกองบัญชาการทหารแขวงนพบางกับบริษัทหอมมือสร้างกล705ซอสเวียดนามหาซืบต่อหอมมือพัฒนาหอบด้านและสนับสนุนสวยเลือดเซิงกันและกันตลอดไปพร้อมนิทานได้อวยพรคณะกองแขวงก็คือคณะกองบัญชาการทหารแขวงนพบางที่ได้เสียสละอันมีค่ามาเยี่ยมยามกรมกองในครั้งนี้จงมีสุขภาพเข้มแข็งซืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์แบบพิเศษระหว่างบริษัททอมเมอร์สากล705ซอสเวียดนามกับกองบัญชาการทหารแขวงนพบางหันดับมือแน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างโบจุดจังจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงพะบาง
1: เมื่อบุรุษมณีสาพันธ์กรรมบาลแขวงเสกองจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีติดพันกับการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่ที่สมุทรสนใหญ่ของแขวงให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านศรีสุพันธ์มหาวงศ์รองเลขาคณะบริหารพรรคแขวงผู้สนับสนุนงานการเมืองแนวคิดเวียงงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชน
7: ท่านศรีสุพันธ์มหาวงศ์กล่าวว่าวันกรรมกรสากลมีความหมายอันลึกซึ้งที่สุดของชนชั้นกรรมกรแม้นการระลึกถึงผลงานต่อสู้อย่างพิลาอาถรรพ์ของกรรมกรอยู่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาปี1886ซึ่งผู้ออกให้งานถือกดขี่กดเหยียดอย่างหนักหน่วงต้องเฮ็ดเวียกมือหนึ่ง 14-55 ชั่วโมงการลุกฮือขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบบเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงและ8ชั่วโมงต้องได้หำเฮียนได้เป็นแบบก้าวขยายตัวแห่งไสยศาสนาเป็นวันที่มีความหมายอันสำคัญใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบธรรมของตนอันใดเป็นขีดหมายในยุคสมัยใหม่แม่นยุคของมวลมนุษย์ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่เพื่อข้ามผ่านจากลัทธิทุนนิยมไปสู่ลัทธิสังคมนิยมเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและผู้ออกให้งานในทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมในการออกให้งานมาสู่กรรมกรและประชาชนทุกสรรคนในสังคมเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการผู้ออกให้งานทั่วโลกสืบต่อพันธุ์ขยายมูลเสืออันดีเลิศของชนชั้นกรรมกรพัฒนาสื่อมือให้งานให้น้ำมือนับสูงขึ้นกลายเป็นกำลังการผลิตที่มีเทคนิควิทยาศาสตร์ทันสมัยก้าวไปสู่คุณภาพใหม่กลายเป็นกรรมกรอุตสาหกรรมและทันสมัยเทระเก้าติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยในการออกให้งานเป็นผู้ที่มีความคิดประดิษฐ์สร้างมีความสามารถเพียงพอในการสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้าศิวิไลสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนทั้งมีผาสุกสังคมมีความสามัคคีปองดอง ประชาธิปไตยศิวิไลและยุติธรรมจากนั้นในพิธีผู้เข้าร่วมยังได้บริจาคเลือดแบบสมัครใจเพื่อช่วยเหลือสังคมตื่มอีกเพชรสมพรพรหมสอนผู้สื่อข่าวแข่งเสกกองรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภานี้ผลจตวาหมอนคำดวงสวรรค์หัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้จัดกองประชุมตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นหางอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในสมัยสงครามประจำศุกร์2025-2026และวางทิศทางแผนการในต้นหน้าระหว่างแขวงเมืองจันทน์ไซสมบูรณ์และแขวงเสียงขวางร่วมกับคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเงอานของเวียดนามอยู่ห้องประชุมห้องว่าการคณะกรรมการปกครองแขวงเงอาน
8: ในกล่องประชุมได้รับฟังการผ่านบทรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติโสคนทอนโฮมห่างอัฐินางหบในฤดูแล้งปี2025-2026ซึ่งภายหลังกองบัญชาการทหารเขตคณะซีนํา515กองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะซีนําแขวงเงอานประสานสมทบกับแขวงเวียงจันทน์แขวงเชียงขวางและแขวงศรีสมบูรณ์เพื่อสำรวจซอกคนห่างอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามให้ได้80ห่างอัฐิผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาคณะปฏิบัติงานพิเศษทั้ง4แขวงก็ได้เป็นเจ้าการเอาใจใส่การซอกขนขุดขนด้วยความรับผิดชอบสูงพร้อมทางยกสูงเวียงงานโฆษณาขนขวายศึกษาอบรมให้บรรดาสหายพนักงานดังหบกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความหมายความสำคัญในการเสียสละชีวิตของนักหบวีรชนเพื่อภารกิจปฏิบัติของสองชาติลาวเวียดนามไอ้น้องจึงเห็นให้ฤดูแล้งปี2025-2026สามารถขุดค้นและทอนห่มอัฐิได้ทั้งหมด80ห่างอัฐิโดยปฏิบัติได้ห้อยส่วนห้อยของแผนการที่วางไว้ในนี้แขวงเชียงขวางขุดค้นทอนห่มได้71อัฐิแขวงศรีสมบูรณ์ขุดค้นทอนห่มได้8อัฐิแขวงเวียงจันทน์ขุดค้นทอนห่มได้1อัฐิและเพื่อสืบต่อจัดตั้งผันขยายเวียงงานซอกค้นทอนห่มอัฐินางหบทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามในฤดูแล้ง2026-2027ต่อหน้านี้ที่แขวงศรีสมบูรณ์จะได้เป็นเจ้าภาพให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
0: ปัจจุบันพเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ52ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ26ปีโดยจะเน้นใส่3กิจกรรมหลักเพื่อสร้างขบวนการฟื้นฟู
5: ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้ให้เป็นขบวนฟูดฟืนติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นใดความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กะเกียมเบียร์ใหม่หลายกว่า4ล้านเบียร์เพื่อแจกย้ายให้แก่ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อปลูกระดมถั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นขบวนการฟื้นฟูในนี้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในถั่วแขวงซึ่งในปี2026นี้ถั่วแขวงอัตปือมีแผนสู่ส่วนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเกียมเบียร์ใหม่ได้แล้วหลายกว่า 400,000 เบียร์รวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินหมากกาเฟ่แมคคาดิเมียและอื่นๆสะโพกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายน2026ทางแขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ท่านำเซกองบ้านเซกองเมืองสามัคคีไซเป็นจุดจัดพิธีทางการโดยจะมีการปลูกไม้อย่างจำนวน313ต้นพร้อมนั้นยังมีขบวนการออกแห่งงานเก็บขี้เหงื่อในจุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันรุดพรการนำใส่พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันยุติทำลายป่าไม้จุดป่าแบบสะใสเพื่อฟื้นฟูดินต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วม
9: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
10: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนมีกำลังอ่อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออก อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง26หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง28หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง30หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง30หา36องศาสำหรับแข่งไส้สมบูรณ์อากาศร้อนและยังมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง27หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหาร้อนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง31หา39องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง23หา28องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารถไฟฟ้าที่ผลิตอยู่จีนเริ่มเข้าสู่ตลาดแคนาดาเป็นครั้งทําอิฐภายใต้ข้อตกลงใหม่ระหว่างรัฐบาลแคนาดาและจีนภายหลังทานมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้บรรลุข้อตกลงกับทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนระหว่างการเยี่ยมยามจีนในต้นปีนี้โดยมีการนําเข้ารถไฟฟ้าจากจีนถึง 49,000 คันภายในเวลา1ปีโดยมีอัตราเก็บภาษีนําเข้าเพียงแต่6ส่วนร้อยลดลงจากอัตราภาษีที่เก็บก่อนหน้านี้
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบดุลมณีญี่ปุ่นมีแผนจะออกพันธบัตรระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องด้านการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการปฏิบัติโครงการต่างๆของรัฐบาลเนไซรับประกันด้านการเติบโตและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณานำการออกพันธบัตรภายใต้ขอบนโยบายการเงินระยะกลางซึ่งมีกำหนดการดำเนินการในเดือนกรกฎปีนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาพร้อมวางแผนส่งสาวอเมริกาที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาไปยังสถานที่ป้องกันพยาธิแห่งใหม่ในเคนยาแทนการส่งกลับไปปินปัวอยู่สหรัฐอเมริกาโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สั่งการให้กองทัพจัดตั้งศูนย์ป้องกันพยาธิในภาคกลางของเคนยาภายใน1อาทิตย์ศูนย์ป้องกันพยาธิจะถูกใช้เป็นสถานที่รองรับสาวอเมริกาที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาและเคลื่อนย้ายหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาไปยังสถานที่ดังกล่าวเติมอีกแผนการเบื้องต้นได้กำหนดให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันพยาธิขนาด50เตียงภายใน1อาทิตย์และอาจจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับได้ถึง250เตียงในขณะที่สมาชิกของหน่วยงานบริการสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเข้าอบรมที่ฐานทัพแอนครูในรัฐเมริแลนด์แล้วเพื่อเกี่ยมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานป้องกันพยาธิที่เคนยา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะมุดรายการข่าวพักนี้พวกเขาขอสรุปหัวข้อข่าวสำคัญที่ท่านฟังไปแล้วนั้นให้ท่านฟังเติมอีกเทื่อหนึ่งมิดังนี้สำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคส่วนกลางสหพันธ์มิญิงลาวครั้งที่5ปีนี้แขวงเวียงจันทน์จะสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้าน 500,000 กว่าต้นสวรรค์ในเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุกโยการท่องเที่ยวรถไฟฟ้าจีนเริ่มนำใส่ตลาดแคนาดาเป็นข้างทำอิฐญี่ปุ่นจะเล็งออกพันธบัตรระยะสั้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
13: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าหวมใจนำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
14: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
13: สบายดีอนุทิดา
14: เจ้าสบายดีสุขเทวาในมื้อนี้
13: ขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 น. 13:00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายต่างๆและข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
14: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ต้องขอสบายดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่30เดือนพฤษภาคมปี2026หรือก่งกับมื้อขึ้น14ค่ำเดือน7ลาวพ.ศ.2569ท่านผู้ฟังที่เคารพถือว่าเวลาของพวกเฮานี่หมุนไปไวเหลือเกินอีกบ่พอเท่าไรก็จะหมดจะก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของปีและจะหมด6เดือนต้นปีถือว่าเวลาหมุนไปไวแล้วฉะนั้นท่านใดที่ว่าได้มีการขึ้นแผนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก็ดีหรือว่าขึ้นแผนในชีวิตว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดหรือว่าจะดำเนินไปขึ้นเท่าใดในปี2026นี่ก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกท่านเฮาหันบุกบืนและก็สามารถบรรลุตามเป้าหมายของท่านใน6ปีหลังเนาะในปี2026นี่ให้สำเร็จนั่นเองเจ้าซึ่งว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์มื้อพักมื้อพรของหลายๆคนแต่ว่าทั้งอนุทิดาและสุขเทวาพร้อมด้วยรายการเพื่อนธนาคารก็ยังมาพบมาพ่อกับพวกท่าน
13: เจ้าม
14: ามอบเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงม่วนๆที่ว่าให้ท่านได้รับฟังกันในรายการของพวกเฮาก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเวียกงานวิสาการข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นมื้อวันเสาร์แบบนี้แหละพวกเฮาก็ได้มีการสั่งรวมเนาะเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำพร้อมทั้งคณะกรมหรือว่าคณะสาขาทางท้องถิ่นก็ดีหรือว่าองค์การเทียบเท่ากลุ่มของพวกเขามาฝากมาต้อนทานให้ทานนั้นสามารถกำได้สภาพว่าปัจจุบันธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าแขนงธนาคารของพวกเขานี่กำลังเคลื่อนไหวอันใดอยู่และดำเนินไปฮอดใส่แล้วเจ้าฉะนั้นท่านใดที่ว่าพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนได้ความสุขสันต์ในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ท้ายอาทิตย์แบบนี
13: ้
14: เนาะสุขเทวาและสำหรับท่านใดที่ว่ากำลังเฮ็ดเวียกอยู่ในมื้อวันพักวันพรหรือว่าในช่วงท้ายอาทิตย์แบบนี้ทางพวกเราทั้งสองและทีมงานรายการเพื่อนธนาคารก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกๆท่าน
13: เจ้านอกจากจะเป็นมื้อพักผ่อนอันแสนพิเศษของท่านแล้วก็ยังเป็นมื้อที่ว่าก้าวเข้าสู่วันเด็กน้อยสากลก็ถือว่าเป็นวันของเด็กน้อยของหลายๆคนเนาะซึ่งวันเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลประจำปี2026นี่ก็ขอให้เด็กและเยาวชนทุกๆคนซึ่งว่าเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็น
14: อนาคตของชาติ
13: แล้วถือว่าที่จะก้าวเข้าสู่หรือว่ารับหน้าที่อันสำคัญในการตั้งใจขยันทำเฮียนมันเฮียนในการศึกษาทำเฮียนต่างๆส่องหาความรู้เนาะก็ขอให้มันฝึกฝนตนเองตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือว่าให้แก่ประเทศชาติให้เกิดมีทักษะและประสบผลสำเร็จในหน้าที่โดยเฉพาะก็เป็นการตั้งใจทำเฮียนและก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เจ้า
14: ก็ต้องขอสมเสยวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีที่จะมาถึงนี้วันที่1มิถุนายน1925มาถึงวันที่1มิถุนายนปี2026และก็ต้องขอต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปี1มิถุนายน1980หา1มิถุนายน2026เฮามาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อเด็กน้อยหรือว่าลูกหลานของพวกเขาน้ำกันเจ้าฉะนั้นในเมื่อเสาร์อาทิตย์แบบนี้ท่านใดที่ว่าโบได้ไปไซต์โบมีแผนเดินทางไปทางใดก็ สามารถซื้อต้นไม้นะมาปลูกได้บ่จะเป็นต้นไม้กินมากต้นไม้เศรษฐกิจหรือว่าเป็นต้นไม้เพื่อให้โฮมเย็นทั่วไปก็สามารถเฮ็ดได้ในเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพื่อต้อนรับวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้สีเขียวเพื่ออนาคตและอากาศที่สดชื่นของพวกเฮานั่นเองเจ้า
13: แล้วก็โลกสีเขียวสร้างด้วยมือของท่านเองเนาะจ้าแล้วฝากไว้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่ากาเกียมหรือว่าขึ้นแผนที่จะพาลูกหลานไปลินไปเที่ยวเนาะก็อยากให้ทุกๆท่านลินด้วยความมวลซื่นแต่ก็จงอย่าลืมรักษาความระมัดระวังในการเดินทางหรือว่าในการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆโปรดจงระมัดระวังและก็รักษาลูกหลานของตนบ่ให้ขาดสายตาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดตามมาภายหลังเจ้าขอให้ลินยังมีความสุขและพักผ่อนอย่างมีความสุขเจ้า
14: จ้าเอาล่ะค่ะมาฮอดตัวนี้ให้ทันเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วเดี๋ยวระยะหน้าทางอนุทิดาและสุขเทวาจะมานำเสนอให้ทานได้รับทราบกันว่าในอาทิตย์นี้เขาจะมีข่าวเด่นๆคือแนวใดแน่เจ้า
13: เจ้า
15: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือผิดธุรกรรมทางการเงินต่างๆสินั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับสุขเทวาและอนุทิดาในมื้อนี้
13: เจ้า
14: เจ้าสุขเทวาเซิงว่าทางท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเนื้อในข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจไปก่อนหน้านี้แล้วเน
13: า
14: ะฉะนั้นในระยะนี้ทางอนุทิดาและสุขเทวาก็ภูมิใจนำเสนอข่าวพ้นเด่นประจำอาทิตย์นี้ที่ว่าติดพันกับการเคลื่อนไหวของคณะนำแขนงธนาคารของพวกเฮาซึ่งในอาทิตย์นี้ประกอบด้วยหาข่าวพ้นเด่น1ปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีกองประชุมสภาบริหารบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาว 3. ห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งสปป.ลาวเปิดให้เยี่ยมชมเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและนอกจากนี้ยังมีข่าววิสาการอีกหลายๆข่าวเนาะที่ว่าทางอนุญาและสุขเทวาจะมานำเสนอในมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านไปรับฟังข่าวทวีตของมื้อนี้กันเลยในหัวข้อปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเจ้า
13: ในวันที่20พฤษภาคมปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันที่1เดือนพฤษภาคมปี1886หาวันที่1พฤษภาคมปี2016โดยการให้เกียรติปาฐกถาของทานทองจันทร์ภูมิพันธ์ห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพิธีปาฐกถายังได้เป็นเกียรติตนรับการเข้าร่วมของท่านนางวัฒนาดาลาลอยรองเลขาคณะบริหารงานผักรองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรรมบาลหากฐานอมขังต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มแม่หญิงและแขกจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการโฆษณาศึกษาอบรมให้ทันแถวพนักงานสมาชิกกรรมบาลของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติความเป็นมาและการเติบใหญ่ขยายตัวของขบวนกรรมกรสากลติดพันกับการเติบใหญ่ขยายตัวของขบวนกรรมกรลาวและเพื่อเป็นการสร้างขบวนคำนับหับตอนและเสริมฉลองกรรมกรสากลครบรอบ140ปีให้มีเนื้อในลึกซึ้งและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟื้นในพิธีใดมีการสรุปรายงานโดยโยสภาพการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะ5เดือนต้นปี2016และติดทางแผนการในต่อหน้าโดยสหายนางมโนลาเมืองมณีกรรมการคณะผักธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกนี้พิธียังจัดกิจกรรมถามตอบเนื่องในวันกรรมกรสากลตื่มอีกในตอนถ่ายทานทองจันทร์ภูมิพันธ์และทานนางวัฒนาดาลาลอยได้ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมถามตอบและมีคำเห็นโอล่มต่อพิธีเพื่อเป็นเข็มทิศเงื่อนทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานองค์การจัดตั้งของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวในต่อหน้าพิธีในครั้งนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟื้นมวลซื่นและสำเร็จลงตามจุดประสงค์ระดับขาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดีเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของข่าวหัวข้อที่1ก็คือปาฐกถาหวนคืนมูลเสือวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีนั่นเองก็ถือได้ว่าก็เป็นวันหนึ่งที่ว่าเป็นวันสำคัญของชาติเฮาโดยสปอร์ก็เป็นวันกรรมกรของเฮานี่แหละเนาะที่ว่าได้ออกแข่งแข่งขันในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็เพื่อไผก็เป็นเพื่อประเทศชาติของเฮาในการพันขยายเวียกงานต่างๆให้สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ระดับขาดหมายที่เฮาได้วางไว้นั่นเองท่านผู้ฟัง
14: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงต่อไปอนุธิดาจะสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวที่2ของมื้อนี้กองประชุมสภาบริหารบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวครั้งที่1ประจำปี2026ซึ่งว่าในวางบดลมานี้ที่ห้องการของบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมสภาบริหารครั้งที่1ประจำปี2026ขึ้นโดยการให้เกียรติเป็นประธานของท่านอารุณบุญยงห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานสภาบริหารบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นก็เป็นเพื่อสรุปรายงานการจัด

0: กันการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเวียกงานข้อมูลข่าวสารสินเชื่อเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทางด้านวิชาการติดพันกับบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวหรือว่าซื้อหย่อเพิ่นแม่นขอสลอที่ทานคุ้นเคยซึ่งว่าบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวหรือว่าแห่งประเทศลาวของพวกเฮานี้ก็แม่นตั้งอยู่ที่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวหน้าศูนย์การค้าลาวไอเทคนั่นเองเจ้าหลายๆคนหรือว่าหลายๆหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าธนาคารธุรกิจเองก็น่าจะเคยใช้บริการของบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลข่าวสารสินเชื่อแห่งสปป.ลาวที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนทานในอาทิตย์นี้เจ้า
1: เจ้าแล้วมาสืบต่อกันที่หัวข้อข่าวที่3ก็คือห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งสปป.ลาวเปิดให้เยี่ยมชมเนืองในโอกาสวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ101ปีในระหว่างวันที่18-26พฤษภาคมปี2026นี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เปิดห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับน้องๆอนุบาลและประถมภายในเมืองจันทบุรีเพื่อเข้าชมและรับฟังประวัติความเป็นมาของเงินกีบลาวเฮาตั้งหน้าคณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับโดยท่านพนุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์กรรมการคณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวหัวหน้าของการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวโรงเรียนอนุบาลสมบารีโรงเรียนอนุบาลนิรดาโรงเรียนสันปฐมพรณภาและโรงเรียนสินไซรวมทั้งหมด217น้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ101ปีหรือวันที่1มิถุนายนปี1925หาวันที่1มิถุนายนปี2026ซึ่งน้องๆได้รับชมและรับฟังประวัติความเป็นมาของเงินกีบลาวเฮาพร้อมทั้งร่วมลิ้นกิจกรรมถามตอบติดพันกับประวัติความเป็นมาของเงินกีบลาวการคุ้มครองบรรดาธนาคารธุรกิจและการปลูกจิตสำนึกในการรักษาคุณค่าของใบเงินกีบลาวพร้อมนี้ตั้งหน้าคณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มอบของขวัญให้กับน้องๆตื่มอีกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเห็นว่าน้องๆได้มีความรับรู้และเข้าใจโดยพื้นฐานต่อกับประวัติความเป็นมาของเงินกีบลาวและมีความเบิกบานมวลซื่นที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวในครั้งนี้เจ้าและนี่ก็แม่นเนื้อในของข่าวที่3ก็คือห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งสปป.ลาวเปิดให้ชมเนื่องในโอกาสวันเด็กหน่อยสากลครบรอบ100ปีหรือวันที่1มิถุนายนนั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าน้อสุขเทวาก็ถือได้ว่าทั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่นอกจากที่ว่าเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะทั้งภายในและต่างประเทศเวียกงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนและเวียกงานติดพันกับน้องๆนักเรียนบ่ว่าจะเป็นน้องๆนับตั้งแต่ขั้นอนุบาลขึ้นมาจนไปฮอดระดับมหาลัยพุ่นแหละหากมีโอกาสดีๆหรือว่ามีวาระสำคัญของชาติคือแบบนี้ทางพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าบ่ได้เสยเนาะนิ่งเสยต่อกับขบวนกันในช่วงระยะสำคัญนั้นๆคือจังซี่แหละก็คือได้มีการเสื้อเซิร์นหรือว่าได้มีการต้อนรับเอาน้องๆ นักเรียนอนุบาลเนาะที่ว่าบ่จะเป็นน้องน้อยๆเนาะกระดูกสันหลังของชาตินี่ก็ได้มีการที่ว่าเข้าร่วมขบวนการคือสิเว้าก็คือเข้ามาร่วมมาฮู้มาเห็นมารับชมเนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเพื่อหยังเพื่อก็ว่าเป็นข้อมูลให้น้องๆนักเรียนเนาะเริ่มแต่อนุบาลขึ้นมาแหละให้ฮู้จักที่ไปที่มาของเงินกีบของพวกเฮาตั้งแต่สมัยตั้งแต่บูฮานาการขึ้นมาแหละจนมาฮอดปัจจุบันวิวัฒนาการต่างๆให้น้องๆสามารถเข้าถึงได้บ่แม่นมีแต่ว่าอุ้ยเคยใช้ซื้อเคยใช้เคยจ่ายแต่ว่าบ่ฮู้ที่ไปที่มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการอันนึงที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ได้เฮ็ดหรือว่าได้จัดตั้งปฏิบัติขึ้นเพื่อคำนับรับต้อนวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีที่จะมาถึงนี้เจ้าก็ขอฝากไว้เนาะและนอกจากนี้สำหรับโรงเรียนอื่นๆเนาะหรือว่าภาคส่วนการสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ว่าฟังข่าวเฮาตอนนี้แล้วเอ้ยมีความสนใจอู้เฮ็ดจังได๋เนาะสิได้เข้าไปเบิ่งคือจังน้องๆนักเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนสถาบันอื่นๆอยากเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็สามารถเสนอมายังนาทางโครงการของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาได้ถ้าหากพวกเฮาถูกจังหวะในการที่จะจัดสรรเวลาก็สามารถต้อนรับพวกทานเข้ามาเยี่ยมชมพอพวกเฮาก็มีจุดประสงค์อยากเผยแพร่หรือว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พวกทานรู้เกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นอยู่แล้วเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้เจ้าฉะนั้นมาฮอดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศ

จากเขาหนึ่งเนาะสุขเทวะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาสืบต่อหาฟังข่าวพลเด่นในอาทิตย์นี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่ารายการของพวกเฮาก็ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ที่ผ่านไปนั่นก็แม่นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนมาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข่าวในหัวข้อที่4นั่นก็คือกองประชุมแหลกเปลี่ยนบนเฮียนภายใต้โครงการแหลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเวียกงานปกป้องเงินฝากนั่นเองซึ่งว่าทางเขาจะให้ทางอนุทิดาได้เผยแพร่หรือว่าได้อธิบายเวียกงานของข่าวนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจ้าวไปรับฟังกันเลย
1: จ้าวขอบใจสุขเทวาซึ่งว่าแน่นอนเลยทางสำนักงานปกป้องเงินฝากนี่เพิ่นก็ได้จัดกล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะหรือว่าภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่า knowledge sharing program เกี่ยวกับเวียกงานปกป้องเงินฝากซึ่งว่าจะแลกเปลี่ยนกับภาคส่วนใดเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันซึ่งว่าในวังที่ผ่านมาบดุลนี้ที่โรงแรมคลาวด์พลาซ่าเวียงจันทน์สำนักงานปกป้องเงินฝากหรือว่าสปง.ได้ร่วมกับองค์การประกันภัยเงินฝากเกาหลีหรือ Korea Deposit Insurance Corporation หรือ KDIC ได้จัดกล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ Knowledge Sharing Program เกี่ยวกับเวียกงานปกป้องเงินฝากขึ้นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านนางเวียงดาลีสุภานุวงศ์ว่าการแทนหัวหน้าสำนักงานปกป้องเงินฝากพร้อมด้วยการเข้าร่วมของคณะสำนักงานปกป้องเงินฝากคณะผู้แทนจากองค์การประกันภัยเงินฝากเกาหลีคณะแผนกและพนักงานวิสาการจากสำนักงานปกป้องเงินฝากเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงซึ่งว่ากล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ก็เป็นจัดขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนการเวียกงานจุดสุ่มของสำนักงานปกป้องเงินฝากประจำปี2026ทั้งเป็นการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและการร่วมมือด้านวิสาการที่ประกันเงินที่ประกันภัยเงินฝากเกาหลีหรือและสำนักงานปกป้องเงินฝากมีร่วมกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเพื่อแน่ใจยกระดับขีดความสามารถของทางด้านเทคนิคและวิสาการของสำนักงานปกป้องเงินฝากให้มีความนักแน่นเข้มแข็งซึ่งว่ากล่องประชุมในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากกำลังอยู่ในระยะการค้นคว้ายกระดับนิติกรรมคุ้มครองเวียกงานปกป้องเงินฝากจากดำรัฐขึ้นเป็นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากซึ่งคาดคะเนถูกรับรองและประกาศใช้ในต้นปี2027นี้ซึ่งว่าเป้าหมายก็แม่นเพื่อยกระดับภาระบทบาทของสำนักงานปกป้องเงินฝากจากการเป็นเพียงผู้จ่ายเงินปกป้องหรือว่า Pay Box ไปสู่การเป็นผู้ที่ว่ามีอำนาจเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน Pay Box Plus ตามมาตรฐานสากลIADI Core Principle for Effective Deposit Insurance System ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี2025นี้ซึ่งว่ากล่องประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้แมนได้ลงลึกใน4หัวข้อหลักที่ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเวียกงานปกป้องเงินฝากเป็นต้นคือ 1. ภาพรวมขององค์การประกันภัยเงินฝากและตานางความปลอดภัยทางด้านการเงินของสาธารณรัฐเกาหลี 2. กรอบเวียกงานการแก้ไขปัญหาและการจ่ายเงินปกป้อง 3. การกำหนดอัตราส่วนคลังเป้าหมายและการเก็บเบี้ยประกันเงินฝากและ 4. การบริหารคลังเงินปกป้องเงินฝากการสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมและการกวดกาภายในนอกจากนี้องค์การประกันภัยเงินฝากเกาหลีก็ยังได้มีการแบ่งปันเทคนิคการนำไส้สื่อโฆษณาที่ว่าหลากหลายเป็นต้นกับแมนโทรภาพวิทยุสื่อสังคมออนไลน์และกับการโฆษณาผ่านขนส่งสาธารณะที่ว่าน่าสนใจและกับเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเช่นว่าแผนภาพสำหรับนักเรียนประถมการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการเงินให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองเจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วและฝากไว้เนาะถือว่ารายการเพื่อนธนาคารของเฮาก็ขอร่วมคำนำรับต้อนวันเด็กหน่วยสากลที่จะมาถึงนี้และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งว่ากงกับวันที่1มิถุนายนปี2026ซึ่งว่ากงกับวันจันทร์ที่จะมานี้พวกเฮาก็ขออวยพรให้เด็กน้อยทุกๆคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็ตั้งใจในการศึกษาห ทำเฮี้ยนเพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างความรู้เพื่อมาพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติซึ่งว่าเด็กน้อยก็เปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งว่าผู้ใหญ่เนาะภัยๆหลายๆคนก็สามารถทดนำต้นไม้ได้แต่ถ้าหากว่าไผจะให้สวนหรือว่าให้ต้นไม้งดงามและยืนยงแท้ก็ต้องมีบุคลากรหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่คอยศึกษาพ่มคอยดูแลสร้างรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องซึ่งว่าเด็กน้อยก็เปรียบเหมือนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติจงหมั่นศึกษาฝึกฝนหล่อล้อมเด็กน้อยทุกๆคนให้มีความรู้ตลอดถึงการศึกษาในการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ให้เด็กมีทักษะเพื่อนำเอาความรู้ที่ว่าผู้ใหญ่ของเฮาได้มีการศึกษานั้นให้เด็กน้อยนำไปใส่ในการดำรงชีวิตประจำวันและก็นำมาพัฒนาตนเองว่าร่วมว่าเฉพาะก็คือการพัฒนาเวียกงานของประเทศศาสตร์ของพวกเราในอนาคตฉะนั้นแล้วเด็กน้อยในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเจ้าทางรายการของพวกเราก็ถือว่าขอสมเชยและคำนำรับตอนวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้ด้วยเจ้า
1: เจ้าสนามฮอตนี้เวลาทางรายการของพวกเฮาก็ได้หมดลงเพียงเท่านี้ขอให้เด็กน้อยทุกคนจงมีความสุขในมือของพวกทานและก็ต้องขอให้ทุกๆทานนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นสีเขียวและให้อากาศสดชื่นน้ำกันเจ้าสนามฮอตนี้อนุธิดาและสุขเทวาก็ต้องขอลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
3: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
4: ์รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

0: Prendeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz
2: กับมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาญบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
4: ์ก็กิ้งกังกันมาผ่าน030-578-7052เดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซะเพาะทางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแม่นแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อเมลเด็กแขวงยูนานจบซะเพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันฮุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใช้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
5: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
8: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ใดใช้เบอร์ตื้มเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าไซเบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่งก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตื่มเงินเสบือราคาเฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาจนถึงท้ายรายการขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเฮาสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนหลายอย่างของเราเทเลคอมไทม์มีรายการติดตามได้ทุกมือเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะไหลกับบวกกับสาระต่างๆที่พอหออ่านปบอ่านพอข้าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการมาฟังผลงานของไตเลอร์สวีปนะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่างไตเลอร์สวีปกับซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Life of a Showgirl

0: กะอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ้งไม้หยิบมาให้เป็นรายการได้ฟังกับเพลงของ Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: นี่ตุน
7: หือ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1 หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ก็ขอบใจนะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถือเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ฟูดิตกับบงฮัวมีรายการจะมักนำลือบอ

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตนะเคราณีนั้นจะเป็นนักฮ้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ย่อยๆปิวออกจากฟองเยียมมันบักอันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือต่างแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เขตใดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตุ๋น
5: หือ
4: ฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็ก

0: 3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเล็ก7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตอนนี้พ่อยังมีเวลาเดินทางนำกันอยู่อย่าฟ้าพ้นคืนไปใส่เถื่อนบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45 กิกะไบต์หมุนค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจหมุนค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเขาไปแถวนั้นเขาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ก็คงจะทราบรายละเอียดน้องที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการอย่าง 2-3 นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจอย่างยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544945449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

บ้าแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบื้องตาเว้นกระแสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกรรมท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึง

หุบห้านตีก็ไม่เล่าทิ้งในตั้งแต่ข้อหนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็งแต่งหย่อเอาแอ

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองละสวงให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศดันแบนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้มีหานผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักคัก

หยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายแหลกมุนไปปานแปงนี่แหละคุ้มเข็มแข็งแห้งกาพัฒนาพยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อตานจนมากหยาดทายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื้นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952 53เคลื่อนทับเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกสัตว์ตู้ตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระตองป

ในบ้านลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบ้านลบเดียนเดียนฝูงปราบศัตรูกะใต้ย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกะส่วนลายส่วนลายกองมวลกะส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพ้ไก่ซีดสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเหื่องขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกลมเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพลเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมัน

สาลีและซับเนื้อเขาสิบีไปให้มุนอันนี้คำกวนของทหารหูนฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957ได้เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองศาสตร์เอกลักษณ์ในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานมาใครปอกเหลือนั่นแม่นให้

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั่นสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้ปวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยละแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาอัดในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อม

ียงจันก็ไว้วันสนันกองลูกกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคูเวลาเพื่อนพ้นทุกข์กะอวยหน้ากับเมื่อคืนเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยาดและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดเล่าเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแท้ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็บแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดไว้สิหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดไว้มวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากองทัพของภาษาพัฒนาในกากัน

แผนตีลาข้าหาเตียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารวุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกพอดีนวลมาหากย้อนว่าจับกับผัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้าง

ได้บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ปีบ้านลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติ

จีสปุกกี้ลากดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบไงอยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกยนต์บีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวะยามนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซอง

ปออ้อยขอส่งเสื้อเสียซอยเด้อกองทัพภาษาซ้อนต่อสู่อย่างอดทนโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งลายเก่งลายสมัยตะกี้เก่งลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เลือดตายจึงเห็นหน้า

ผักเข้าปุกละดบเลยโอ้พ่อมสอนสิขอยว่ามีมือว่าจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
1: พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544949
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

นอยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจัยลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวยอดจงโดยอีจงเนี่ยจิกตินึกจาจอมลงหมอที่ชัวชนลังชนตูแต่นอยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วเขียดจ้าเกจัยลิช่อมอชาต่างยอดเรากี้หัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สนู่วันเสาร์ลูกชิหักเท่าเก่าจีชีจอดเราเก่าจีชินดาต่อนู่ไกที่เป็นมุชาเตอร์ยอดเจ้าเฮากี้หัวจัวเอเอ็มจ่อจ่ออ้อเมกะเฮิร์สยอดเจ้าลูกเฮาลีเที่ยลูกกาลีลูกชิฮะเท่ากับออชินดาจ่อเจ้าอีชีต่อนุ่นเจยอดเจ้านุ่นวันศุกร์ยงเชื่อใจต่อเนี่ยชวนเล่นสตูหลอดเจ้าเฮาเป็นตุสตงจัวให้จ่อเกจลิช่อดอกก้าหลอนชีกูปักูอวตุเฉยเจยอดเจ้านุ่นหนออีจอมลงลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสต้องจัวหายเจาะเกจลิช่อย้อนถั่วจ้าเจาะเกจลิช่อมั่วเกเป้าจ้าเจาะเกใจเราชี้ยกฎหมายลาวเจ้าหลอนถั่วเจ้าเป้อีจงเนี่ยจิกเตนุจาเต่าลงเต่าเกะเต่าเป้ายอดเจ้าเขาเป็นตัวสต้องจัวนอยาลียาเป้ลังตือหอสาเป้าเทียสันหยั่งซอกิจลิช่อหล่อนในปวดลังหมูใช้เทียหมูหยั่งเตายอดจะเขาไปลูกแอบอวยาเป้หัวเตียยาเหล่าหล่อยาอวยาเป้วันเนี่ยนอกระสวงอายุที่ทำวัตูจีหล่อจัวยาในหมูว่าดาวโลดหล่อจะเขานี่ลูกสอต้องซื้อเจเน่ปวดลังยังหมูขี้ใช้หล่อชิยาหมูขี้หยั่งเตายอดจะเขาอวยาหนึ่งม้วนเตาจ้ากิจลิช่ออวยาเป้ม้วนจะหล่อจะเขาลูกแอบแต่นอทางแต่เหล่านี้ปวดเรื่องมุงเชิงเทียเราใช้ยามูใช้ยอดจอเขาตูเว็บไซต์โอยาชาวอวนลูอันลาวไฮเตียจดหมายเหตุทั้งรัฐการโอยานี่จิลิมุนเตาวันเติมรอไฮเตียจดหมายเหตุทั้งรัฐการเจนี่มูใช้กิจลิช่อยอดจอเขาเตาเยาะเป้ปวดเรื่องมั่วจอว่ากิจลิช่อโอยาโอเป้จีเตอร์เทียโอยาซับพายให้ซาหลังหำหองหลังเจเป้ปวดเรื่องมั่วจะหล่ออันติจอจอเขานอจมลงมอเตชัวทาวแต่เขาวายานี่สัญญ์เราเชียนี่สาเป้าจอหัดเดียเกจลิช่อยอดจอขอตื่อเอนี่มูใช่จอเขาลูกแอบเราลอนแต่นอเที่ยนี่มูใช่แต่เขาลูกเว็บไซต์ว่าเลิศชาวหัดเดียย่อว่าหลุมรอหัดเดียจดหมายเหตุทางราชการละเจนี่ปวดเรื่องเนี่ยนอชองเต้าชองเต๋อเราเชียหูตัวเราเป็นตัวสต้องจัวหัดจอเกจลิช่อวายาหูตัวเรากูตัวสต้องวายาสุดอ้อสุดจวดจ้วเจเป้ตุยชาอี้ยี่ยาศูนย์อ้อศูนย์จวดจ้วยี่ยี่ยี่ชาอี้ยี่วัวยาฮูยอดจอลุชิฮะวัวฮาลือกูจงเชียใจต่อในส่วนเรื่องศัตรูอีจังหวะมอที่ชัวยอดจอหนุนอกูเฮยาลม่วงไกลโลวัวยาไฮเซอร์ไฮเตียเกมัวว่าหัวชิลัวจอนแต่จงป้อนเนี่ยเทียดจีนังเจ้าหล่อถัดถัดเราเป้อีจงเนี่ยจีก็ได้นังจาจอมลงมอที่ชัวต้มลงยอดจอหนุนอเดี๋ยวชีอันได้นอเป้อยู่ว่ามุมลงจอลุ่นเชลุ่นแต่เป้ละมุมลงจออีลุชัววัวจีเกลอยใจจอไอต่อขั้นแต่เป้มาลีฮอมุมลงจอมุนซี

อีจอมลงโซเล่สุดตูดังนอยนิตาตอมลงเป็นตัวสตองจวนถั่วเขียดซอกกิจลิช่อลาวกูปักกูอวดตูรอชัยเจยอดจองนู่นนอกูยังม่วงไกลูไฮจ่อเกมัววาหัวชิลัวจอนแต่ปอนเนี่ยเทียดสีนั่งเราชิยาเราชาวไฮเตียความเสมอภาพระวังยิงสายเจ้าหล่อถะตัวเป๊ชเดอร์ตมลงเทียดเต่าเกิดเป้ายอดเจ้านู่นนอโอ้ยกูม่วงยอดเจ้าเฮาลุ่นเชียนลูเราชิเฮาจ้าเกจลิช่อไฮจ่อเกจีคอเทียดตีไทยปอนเนี่ยจ้าเล็กที่ศูนย์จีชงออสเซียกับเปล่าเจ้าหล่อถะถะตัวเป๊ชเดอร์ตมลงโอ้ยกูยังม่วงคังอังกฤษเราชี้ยังกังมาตาเจ้าหลอดถะเจ้าเฮานออีจอมลงสตูยอดเจ้าเฮาจักกิจลิชอนอกูต่อชอมังจังไฮเตียปอนเนียเทศินังเนยมัวว่าหัวชิลูจอจีคอตุกขังเยาะปอนเนียเทศินังเนยมัวคุณค่าเราชี้ยังมัวนุ่งกิติอย่างเก่าเยาะมัวโอกาสชิลูจอยอดเจ้าเฮาฟ้าการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเทียเฮาอยู่ยี่นังเราชี้ยังเฮาอยู่ลู่ครอบครัวดอตเกวันเนี่ยนอตัวชื่อเกยอสังตะลุเตลุเฉเทียลากะยอจอจะเตเฉยอกน้อยอกังรุ่นเจลูยอจอเฮาจักเกจลิชอนออีจมลงมอเตชัวยะลีเปหอมูใช้ให้เตียเกมัววาหัวชิลูจอยอจอเฮาฟ้าการเมืองนอเอหอยมัววาหัวชิลูจอลิจายอกยอจอเฮาว่าเกมัววาหัวชิลูจอเฮาฟ้าการเมืองเดนอเต่าชอยเตียอาลัดลอชิยาเตียจงจ้อเลอเต่าควรเสียเต่าฮาปักกันเต่าจงปอนเนียกอดมวดใจชิลัวจออียาลิสินังซิลิไฮเตียมวดใจชิลัวหมูไซตูบอจ้อลอชิยาเตียมวดใจจอมเบย์ไอโยมวัวตูจ้อเราอยากมั่วใจเลือกตั้งเทียหักสมัครเลือกตั้งมั่วใจเต่าใจเกวัวตูรอเต่าจีจีเจียจีจะเฮาหลือว่าจังจังยอดจะเฮาเนี่ยนอเป็นรู้ได้เชิญยอดจะเฮาว่าเนี่ยนอเกมว่าหัวชิลูจอเฮาชาแล้วชี้เฮาฟ้ากันเมืองแต่นอจึงต้องชอนซีให้เดียเนี่ยซีจะจงแล้วชี้สังคมเทียยีนังยอดเต่าจอเกดาเต่าจงปอนเนี่ยแล้วชี้ยอดเต่าจอเกดาเต่าปอนเนี่ยก่อนแล้วเต่าชี้ซอใจเต่าลู่ลู่เฮาหลือว่ายอดเต่าให้เราชกต่อนอยอดอีจอมพุทธตูเกมว่าหัวชิลัวยอดจอหอฟ้ากันเมืองเดนอใช้เต้าไฮเตียจงล่อเลยหาประกันเกาะไปจงปะเนี่ยก่อนหนึ่งมว่าหัวชิลัวจออีอย่าลีจงสีนังยะสิลิไฮเตียยอมว่าหัวชิลัวจอเราชิยอมใจยอมใส่ตู่จอเราชิยาเตียไรเตียเลือกตั้งยะเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติยะโอ้ยะเป็นยังเก่งเปาะยอดจอเขาเป็นรู้ได้เฉยโอ้ยะจีชงตื้อเจริญยัวเกาะเป้อีจงเนี่ยจิกตินึกจาชะดาวยอเต่าไซอยู่ตัวย่ออยู่ซ้ายเตียนื้อยอมัวตัวแทนยอมัวตัวเนี่ยนอนเจไอตังเจ้าลูกเจ้าอยู่ยอดจอเขาซ้ำพาหิงซัดเนาะท่องเต่าเหล่าเจเป้จงปะเนี่ยเราเนี่ยยอมัวใจอย่าลีจงสินั่งโอ้ย่อเตียอยู่มัวเงินไข่อยู่มัวนุ่งยงลีนางเก่าอีชงเจหมูเหล่าเจอยู่มัวเงินไข่เจอลีว่าเลยจงล้อเหล่าวางหล่อเจก็มัวปังสื่อเราชี้ยก็มัวซีดยอมัวเจ้าก็ลุ่มเบจอก็ลุ่มเบจอเฮาสมัครว่าสมาชิกสภาแห่งชาติยอลินเดอร์ยอดเจ้าว่าเกมัวว่าหัวชิลูจอยอดเจ้าฟาที่ออเดอร์นอยอฟาเซกิดยอดเจ้านอละกู้ชาวมั่งไฮเตียจงล่อลอยยอดลัดมัวนโยบายช่างกาเจ้าจงปอนเนี่ยก่อนละมัวใจชิลูจอมัวนโยบายช่างกาเจ้าจงปอนเนี่ยก่อนละมัวใจวัวลัดหลวดเทียจีเตะของเสียลาดเสียสื่อก่อนเจ้าจะลีกจะลิชอมัวใจใสเจ้าเฮาลือเจ้าเหล่าอัวเราอยากเตียมวดใจเลือกวิสาสิบดอเจ้าอยู่เต่าแสงได้ได้จอหลอนตะเกวหาลือตุปันเนี่ยอัวย่อหนึ่งมัวลู่ลู่หาลืออัวย่อมัวขอหาพิสอบมัวหน้าที่ตำแหน่งจงอิยาอิตุจินังเราหนึ่งปลังอยู่เต่าแสงได้ได้จอเทียเกป้าเราชี้หน้าย่อมใบอิยาลิจินัง

Yeah.

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับมิลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมิลิการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.1ชั่วโมงเต็มเนาะผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแม่นทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น. หา 4:00 น. แหล่งสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้รับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ทานเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคือแนวใดเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใส่บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นำกันเกี่ยวข้องกับกรณีเจ็บสุขเสริญเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คณะผู้ที่แต่งงานก็จงคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเข้าได้หมดจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นะบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเข้ากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวหนึ่งท
คารสามารถเลือกแง่ของหมอได้เนาะเลือกแง่ของหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ของหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าของหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ของหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแง่กันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่มันเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพเนาะคู่สมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนํากันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แม่นบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบ่ว่าจะเป็นอันน่ะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าใครจะเลือกหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื้อว่าทานเลือกหมอใดที่สำคัญให้จื้อว่าทานเลือกหมอใดเนาะผัวเลือกหมอใดเมียเลือกหมอใดลูกเลือกหมอใดให้จื้อหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื้อเนาะทานสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะ www.lsso.gov.la ท่านสามารถเข้าไปปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่ามีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนำแล้วและก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกวดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเขาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เราเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เราเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้เข้าใจนะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกท่านอาจจะได้สำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ่นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุ
อาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิงเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญนะที่จะต้องได้กู้ชีพนะที่จะต้องได้รักษาอันนะให้ทันกับอันนะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปห้องหมออันน่ะเนาะห้องหมอใดนึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปห้องหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมิขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญเนาะจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญเนาะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสันติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ่นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ่นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์เนาะการพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางคุณหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการได้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญนะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเฮาไปใช้บริการเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนในระยะทำอิฐเนาะเฮาก็ยังมี

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมื้อเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปเนาะซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทันมาเดือนที่4นะก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นบ่ก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายื่นกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาว

ได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยืนซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความอันน่ะเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอรบให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการอันนะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นฉุกเฉินแต่เฮายังฝืนเป็นป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปฉุกเฉินแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าฉุกเฉินท่านจำเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ำว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหั่นบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอเมื่อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังเมื่อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายเมื่อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปเนาะตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งนึงที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะอันเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงจันทน์เวลาเกิดลูกนะเนาะเพิ่นมักอันน่ะไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุขเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าสันซาเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหมายความมีการก้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการก้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้นะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกตินะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แม่นยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะซึ่งห้องหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นห้องหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นห้องหมอใหญ่นะบ่แม่นห้องหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่ห้องหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสิน่ะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจำเป็นต้องได้เฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนำใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนำส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนำส่งคือตัวอย่างท่านเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปห้องหมอเฮาเลือกเนาะห้องหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นว่าอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่อีหยังต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากห้องหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอที่ปลายทางนั้นได้ถ้าว่ามีใบนำส่ง
เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใส่รถใส่รถแล้วจึงไปเคลมอยู่นําประกันสังคมเนาะใส่รถใส่รถแล้วจึงไปเคลมนําประกันสังคมซ้ําบ่นําเนาะบางคนไปใส่พุ่นเนาะอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะไปใส่รถแล้วจึงไปเคลมนําประกันสังคมเว้าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่ากะต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเฮาต้องฮู้ว่าระเบียบการใช้บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ําใดเนาะเพิ่นคุ้มครองซ้ําใดบ่แม่นว่าอันใส่แล้วมาถอนเงินคืนเนาะไปใส่บริการก่อนเนาะอยากไปใส่ใส่ก็ไปใส่แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใส่ก็คือมันต้องไปหาหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้เฝ้าไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกนั่นแหละจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ำแล้วก็คือแม่นให้ไปหาหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคำว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนำใส่ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องนะตามระเบียบการและก็เพื่อป้องกันบ่ให้ท่านเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยชัยพรมีรายการจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การสันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

มหาลูกสาวผู้ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงวังหลายปีข่าวข้าวก็สั่ง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยหาวสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
2: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลซึ่งรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถที่ตามรับฟังรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นนอกจากนั้นท่านยังฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าแม่แล้วซึ่งรายการห้องเฮียนคงจื้อวสลเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายและก็ยังช่วยให้ท่านผู้ฟังหนึบคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้านี่และการเรียนคำศัพท์ในการที่ต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันมีทั้งหมดทำกันอยู่6หัวโนลี
2: เจ้า
1: คือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
2: แม่นแล้วท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังและก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเรา2คนได้นอกจากบทเรียนภาษาจีนที่พวกเราจะมาเรียนรู้ไปนำกันแล้วทางรายการยังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำอีกกระต่าย
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเป็นบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
2: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสล.ที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทางรายการได้สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้กระต่าย
1: เจ้า
0: ก็แม่นระยะที่พวกเฮาจะมาเฮียนฮู้ภาษาจีนน้ำกันแล้วได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: 2คนพวกเฮาก็สิได้เฮียนกับท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์พยางค์เดียวและ2พยางค์โนลี
0: แม่นแล้วเพราะว่าการที่ว่าออกเสียงหรือว่าการฟังนี่นะสำคัญได้กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เฮาเฮียนออกเสียงเฮาฝึกเว้าไปพร้อมอย่างซี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: เฮาฝึกฟังไปพร้อมมันก็สิเฮ็ดให้เฮาเข้าใจกันไปหลายเติบ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทธรรมิตนี่พวกเขาจะเว้าเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์พยางค์เดียวหรือว่าการออกเสียงพยางค์เดียวเนาะ
0: เจ้า
1: ตามในบทเฮียนของพวกเขาจะอ่านและกระแปสุทานฟังหลังจากนั้นจึงให้อาจารย์จีนต้นสบับพุ่นออกเสียงให้ท่านฟังตื่มอิบเนาะ
0: แม่นแล้วตอนนี้นี่เห็นเพิ่นเฮ็ดภาพเนาะท่านผู้ฟังกับโนรีก็สิเป็นคนถามกระต่ายเอาซะ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะอยู่ในนี่เพิ่นมีหลายๆรูปภาพแล้วก็มีภาษาจีนให้เฮาเฮียนพร้อมอยู่ในนี่เลข3นี่ภาษาจีนเฮาสิอ่านจังได๋กระต่าย
1: ออกสำหรับเลข3
0: เจ้า
1: ออกเสียงว่าซาน
0: ซาน
1: แม่นแล้วเจ้า
0: โอ้ซาน
1: แม่นก็คือเฮือนซานบ้านซองสินะ
0: เออซานเป็นภาษาลาวเนาะซาน
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าและต่อมาได้นี่มันอ่านจังได๋นี่ตัวนี้แปลว่าหยัง
1: เจ้าแปลว่าผู้เนาะผู้นี่ก็ออกเสียงว่าซานคือกันออกเสียงคล้ายๆคือกันแต่ว่าคนละความหมาย
0: โอ้ซานแม่นเลข3
1: เจ้า
0: และอีกซานนึงแม่นผู
1: ้ถูกต้องเจ้าขึ้นกับพ่อไปนําไส้ว่าในบริบทตัวนั้นเป็นหยัง
0: อือ
1: เจ้า
0: เจ้าอ่ะต่อเลยกระต่าย
1: เจ้าต่อมาเป็นจงจงนี่แปลว่ามง
0: จงมงตัวนี้เป็นมง
1: มงหอยฝาม
0: งหอยฝามงแขวนฝาเนาะ
1: ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีหยางหยางแปลว่าตัวแกะหลิงแปลว่าเลข0ใช่แปลว่าอาหารโสแปลว่ามือ
0: โอ้เจ้า
1: ชงแปลว่าหมี
0: หมี
1: เจ้า
0: ตัวหมีฮะเนาะ
1: แม่แล้วนอกจากนั้นก็มีหยุนแปลว่าเมฆหรือว่าขี้เฟื
0: ่อ
1: ซิงแปลว่าดาวหยวนแปลว่าสกุลเงินหยวนของจีนฮะ
0: โอ้คือกีบเฮานี่แม่นบ่เอิ้นว่าสิงสิเน
1: า
0: ะถ้าเฮาบอกว่าสกุลเงินกีสกุลเงินเป็นเงินกีบนี่ก็ต้องแม่น
1: ต้องตั้งหากอันนี้แม่นหยวนแม่นของจีนเฮาก็แม่นจีผู
0: ่
1: แปลว่ากีบ
0: นะ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นก็มีเหรินแปลว่าคนชวนแปลว่าเหือชวงแปลว่าเตียงนอนไอ้มีชื่อแปลว่ากิน
0: เจ้า
1: เร่อแปลว่าฮ้อน
0: เอาท่านผู้ฟังก็ดีแมนคำซับตัวอย่างที่ว่าพวกเขายกขึ้นมาให้ทุกท่านได้เฮียนไปน้ำกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นการออกเสียงของกระต่าย
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปฟังเสียงของครูภาษาจีนก่อนกระต่ายหลังจากนั้นแล้วจึงกลับมาหาพวกเขาสองคน
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中羊铃菜手熊云星圆人船床吃热
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลกเป็นอะไรแดสำหรับการออกเสียงของครูภาษาจีนเนาะกะซีเข้าใจกันหลายเติบแล้วก็สิได้เฮียนฮู้กันไปนํากระต่ายกับโนรีก็ได้ฝึกเว้าน้ํากันเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะกระต่ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแน่นอนว่าหลายคำศัพท์ที่กระต่ายออกเสียงบ่ได้ถูกต้องมึดหั่นน่ะเนาะมีแต่คล้ายๆคือ
0: เออเจ้าเฮียนเด้เฮา
1: แม่นๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านผู้ฟังอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่ออกเสียงพยางค์เดียว
0: เจ้า
1: บัดนี้เฮามาเบิ่งและมาฟังการออกเสียงคำศัพท์2พยางค์ที่อยู่ในบทสอนของพวกเขาเนาะก็มีประกอบด้วยปิงเซียง
0: ปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นแม่นบ่
1: ถูกต้องเจ้า
0: เพราะว่าเห็นภาพดิกระต่าย
1: แม่นแล้วเนาะจีตั้นแปลว่าไข่ไก่
0: จีตั้น
1: แม่นจีแปลว่าตัวไก่ตั้นแปลว่าไข
0: ่อ๋อจีตั้นแปลว่าไข่ไก
1: ่ถูกต้องซื่อจีคนขับรถเนาะ
0: ซื่อจี
1: แมนเจ้าจูฉิวแปลว่าบันเตะ
0: จูฉิวตัวหน่วยมักบานทั้งตัว
1: แม่แล้วเจ้ามักบานนี่เจ้าจีสั่ง แปลว่าสนามบิน
0: จี้ฉาง
1: เจ้าผาซาน
0: ผาซาน
1: แปลว่าปีนภู
0: ปีนภู
1: โซเปียว
0: โซเปียว
1: แปลว่าโม้งใส่แขน
0: โม้งใส่แขน
1: และอีกตัวนึงแมนฉงเมา
0: ฉงเมา
1: เจ้ามีแพนด้าม
0: ีแพนด้าโอ้เจ้าฉงเมาโอ้เนาะก็ถือว่าได้หลายคำศัพท์เติบได้สำหรับนะศัพท์สองพยางค์นี่กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปฟังเสียงของครูอาจารย์ที่เป็นคนจีนแท้ๆเติมอีกทีหนึ่ง
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
1: เป็นแล้วได้ท่านผู้ฟังที่ทานับฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์เน
0: า
1: ะเพื่อความจะแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งเสร็จเดี๋ยวกับพวกเขาก็อยากฟังตึมอีกจะให้ทานไปฟังคำศัพท์พยางค์เดียวเลยสองพยางค์พร้อมกันเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳铃菜手熊云星圆人船床吃热
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
0: เอาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการฟังคำศัพท์พยางค์เดียวแล้วก็สองพยางค์ในภาษาจีนทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกเอาแบบนี้มาเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนอกกระต่ายเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเรียนมาหลายเติบแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกท่านกับพื้นเขาสู่รายการห้องเฮียนข่มจื้อวสลซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่พวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นฮีตของประเพณีอาหารการกินวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของประเทศลาวประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเขาจะยกอยู่ประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อน
1: เจ้าแม่แล้วก็ประกอบด้วยวัดองค์ตื้อมหาวิหารและวัดอินแปงวรวิหาร
0: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อนี่เป็นยังไงกระต่าย
1: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่เคยมีชื่อว่าวัดสีภูมิหรือว่าไซยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าไซเสียดทาธิราชในปีค.ศ. 1566ตั้งอยู่เขตบ้านวัดจันทร์เมืองจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงวิจันทร์และก็มีความหมายความสำคัญทางบูฮาสถานก็คือทางประวัติศาสตร์นำ
0: แม่นแล้วแล้ววัดองค์ตื้อก็มีพระอุโบสถใหญ่อยู่1หลังกว้างนี่แม่น 16.34 เมตรยาว40เมตรและสูงประมาณ25เมตรซึ่งมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นประธานมีหน้าตักกว้าง 3.4 เมตรและสูง 5.8 เมตร
1: แม่นแล้วเจ้าวัดองค์ตื้อนี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางรัฐการเช่นว่าพิธีดื่มน้ำสัตยาบันหรือว่าดื่มน้ำสาบานของบรรดากษัตริย์ก็คือผู้นำประเทศในสมัยก่อนปลดปล่อยพุ่น
0: และแต่ก่อนนี้วัดองค์ตื้อก็มีอาณาเขตติดกับวัดอินแปงมีไซและวัดหายโศกแต่ย้อนการพัฒนาตัวเมืองและการตัดถนนหนทางจึงเฮ็ดให้ทั้ง4วัดนี่ถูกแยกออกจากกันดังที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี้กัน
1: แม่แล้วเจ้าในเมื่อถูกตัดแยกออกไปซะแล้วพวกเขาก็จะมาเบิ่งวัดอินแปงวรวิหารต่อเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันเนา
0: ะ
1: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลของนครหลวงวิจันทร์ทางทิศเหนือของวัดองค์ตื้อนะติดกันนะเนาะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้าและยังมีการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าในระยะการก่อสร้างวัดอินแปงนี่กระต่ายได้มีพญาอินนี่นะแปลงกายเป็นผู้เฒ่ามาช่วยเหลือและแนะนำในการก่อสร้างวัดและหลังจากนั้นพญาอินก็ยังได้แปลงกายเป็นคู่บ่าเฒ่าองค์หนึ่งเพื่อจะมาช่วยสร้างพระพุทธรูปน้ำอีกจึงเป็นที่มาที่นี้ชื่อของวัดอินแปงนี่เนาะว่าเป็นวัดอินแปงจนมาเท่าทุกมื้อนี้ก็ตาม
1: เจ้าแสดงว่าพระอินแปลงกายมาเป็นเนาะก็เป็นวัดอินแปงตามเรื่องเล่านี่เนาะถือว่าวัดนี้เป็นบูฮาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศลาวและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะลายลาวโดยค่ายคือกันกับวัดองค์ตื้อและวัดศรีเมืองนั่นเอง
0: ประชาชนลาวในนครหลวงวิจันทร์ก็คือแขกที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ให้ความเคารพและก็ศรัทธาวัดแห่งนี้หลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุวัตถุบูฮานอันมีค่าและสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นต้นก็แมนพระพุทธรูปอินแปงใบเสมาหินรูปสิงห์และเสาหิน
1: เจ้าไม่แล้วเนาะอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีเดินกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ
0: เจ้า
1: เขาสังเกตได้เลยว่าเส้นทางเข้มของโนริยามบุญกุศลสงการหรือว่าบุญฮดน้ำบุญไปไม่แล้วนะ
0: แถวนั้นจะหนาแน
1: ่โอ้เพิ่นตันบ่ให้รถไป
0: แม่ล่ะ
1: มวลสนเนาะก็บางเทื่ออาจจะมีรถส่วนหนึ่งอะนะ
0: เจ้า
1: แต่ผู้ใดตั้งใจจะขี่รถไปทางเข้มของนั้นบอกว่าต้องเกี่ยมเวลาเผื่อไว้รถ
0: แม่แหละหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ใกล้หลีกเลี่ยงซะจอดแล้วกันย่างไปดีกว่าแต่ว่าคันเวลามีบุญแบบสั้นมาผัดไข่ก็อยากไปส่งน้ำพา

0: เดี๋ยวเนาะ
1: มัน
0: ก็ยังให้เส้นทางเนี่ยคือคลื่นแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะมีวัดหลายๆวัดแน่และปัจจุบันนี้นะกระต่าย
1: เ
0: พิ่นแห่งนี้การพัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวหลายคนก็ว่าได้ว่าเวลาที่ว่าได้ไปเส้นทางนั้นน่ะตอนกลางคืนน่ะนะรู้สึกว่าคืออยู่ต่างประเทศหรือว่ากลางเวรคือกันมันจะมีความสวยงามแล้วก็แถวนั้นรู้สึกว่าสะอาดขึ้น
1: ถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่สำคัญเนาะและแขกต่างด้าวชาวต่างแดนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดนั้นหลายอีหลีได
0: ้แม่แล้วรวมทั้งประชาชนลาวนี่แหละไผที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปเบิ่งปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาหลาย
1: เจ้าเอามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนของชื่อวสล.ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ที่ออกอากาศทางฟังวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนออกอากาศเวลา 17:30 ถึง 18:00 นอกนั้นท่านยังสามารถฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.laและแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษักและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
1: รายการพ่อผู
2: ้สุขสบายดีท่านผู้ฟังมิตรายการทุกท่านตอนหับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หาง ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้โฆษกอนุรักษ์หับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังมาพร้อมกับบรรยากาศของอากาศฮอนที่บ่มีฝนฮอนแท้ฮอนว่าตอนเที่ยงๆนี่หลายคนแห่งโอ้ยคือว่ามาฮอนแท้เนาะเป็นบรรยากาศที่พักผ่อนเนาะวันเสาร์หมดมือมื้อนี้กงกับวันที่30เดือนพฤษภาเหลืออีกเวลา1มื้อมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายมื้อสิ้นสุดของเดือนพฤษภาเพื่อจะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาเป็นเดือนที่มีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นต้นแล้วก็แม่นวันที่1เดือนมิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันเด็กน้อยสากลเชื่อแน่ว่าในมื้อนี้มื้ออื่นหรือว่าภายในอาทิตย์นี้นี่หลายๆภาคส่วนก็แม่นจะตั้งกิจกรรมให้เห็นได้ถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นป่าเพื่อเฮ็ดให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อทดแทนต้นไม้ที่นำไส้หรือว่าถูกตัดไปด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนและก็หลายสถานที่เนาะก็แม่นจัดกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นเวทีสำหรับเด็กเพื่อเฮ็ดให้เด็กๆมีบอนไปเต้าโฮมกันเพื่อได้ไปเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันมีเกมมีขนมมีของแจกของแถมเครื่องเล่นหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นทั้งศูนย์การค้าพ พักสั้นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ส่วนเงินค่าเราไอติกอย่างสิเนาะเซ็นสวนผู้ปกครองผู้ใดที่ว่าบ่ฮู้ว่าสิพาลูกพาหลานไปใส่ในอาทิตย์พักของวันเด็กน้อยสะกดนี่ก็ไปได้ทั้งศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทางสมาคมนักธุรกิจนมแห่งสาลาวเพิ่นก็มีกิจกรรมได้เนาะเพิ่นจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมีทั้งแต้มรูประบายสีการแสดงความสามารถของน้องน้อยลูกๆหลานๆเพื่อให้กระเจ้าได้มีเวทีในการแสดงออกความสามารถเนาะกลับไปได้ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และก็ยังมีหลายๆจุดอยู่ที่จัดกิจกรรมมื้อนี้ผู้ใดที่ไปเที่ยวลินก็ขอให้มีบรรยากาศของการพักผ่อนที่มนต์ซืนผู้ใดพักอยู่บ้านก็ขอให้พักได้แบตเตอรี่เนาะบ่แม่นแบตเตอรี่โทรศัพท์บ่แม่นแบตเตอรี่รถได้แบตเตอรี่ของเฮานี่แหละเนาะหลังจากที่เฮ็ดเวียกมา5มื้อเต็มๆละบางคนก็ตื่นแต่เช้าบางคนก็นอนดึกเนาะเพื่อเฮ็ดให้เวียกของเฮาสำเร็จผลฉะนั้นถือโอกาสว่ามื้อพักค่อยสิพักแท้ๆค่อยสิบ่ไปใส่ค่อยสินอนค่อยสิพักผ่อนค่อยสิงดสังสรรค์ค่อยสิเมี้ยนเฮือนเมี้ยนซานบางคนก็ค่อยสิไปตลาดเกี่ยมอาหารไว้ตุนอาหารไว้อาทิตย์หน้าเอาเสื้อว่าหลายคนสิมีหลายความรับผิดชอบมีหลายกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งยังใดก็ดีถ้าว่าท่านหมุนขึ้นมาแล้ว FM 103.7 MHz อยู่กับท่านผู้ฟังพร้อมกับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยเฉพาะแล้วทั้งภาคส่วนใดเนาะที่ว่ามีความสนใจเรื่องของการเข้าหาแหล่งเงินทุนหรือว่าการกู้ยืมเงินผ่านธนาคารที่เป็นคู่หัวมือในการไปดำเนินธุรกิจหรือว่าต่อยอดธุรกิจของทานที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจเนาะหรือว่าไมโครนั่นเองเนาะมีทั้งไมโครสมอลมีเดียมเอ็นเตอร์ไพรส์ที่มีการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งมี3รูปแบบหลักๆเนาะ1แม่นการสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบของสินเชื่อผ่านคู่หัวมือ 2. แม่นการสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบทุนโครงการวิชาการและอันที่3ก็คือทุนสมทบซึ่งแต่ละประเภทของการสนับสนุนของทสวนี่จะมีความแตกต่างกันคือทุนสินเชื่อทุนเงินกู้แม่นปล่อยผ่านธนาคารคู่หัวมือและก็สถาบันการเงินเทศนาทีในเป็นใจกลางเนาะในการปล่อยกู้หรือว่าบริการเงินกู้ให้กับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเรื่องของทุนโครงการวิสาการก็จะเป็นทุนที่ให้แล้วให้เลยบ่แม่นทุนกู้ยืมบ่แม่นทุนที่ต้องมีดอกเบี้ยหมายความว่าท่านเขียนแผนโครงการมาว่าจะนำเอาทุนโครงการนี้ไปใช้หยังใช้ในเวียกงานพัฒนาการห่มฮอบ่หรือว่าเวียกงานการจัดจ้างเซลล์ซานการจัดฝึกอบรมหรือการอยากได้ใบรับรองใบยั่งยืนหรือการเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานวิสาการทางทสวเพิ่นก็จะมีการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการรวมไปถึงทุนสมทบการแมนช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคที่จะเอามาใช้ในธุรกิจการค้าการบริการของเฮานั่นเองเนาะรายละเอียดแต่ละกันสนับสนุนของทสวนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามทาง Facebook ของเพิ่นได้พิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีทั้งเบอร์โทรติดต่อมีเว็บไซต์มีแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆบ่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางมือถือเพื่อให้ท่านนั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายแพลตฟอร์มและก็หลากหลายช่องทางทักทายตอนต้นรายการกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาทสวมีเสียงเพลงมวลๆให้ท่านมวลซื่นน้ำกันในมือพักผ่อนหรือว่าท่านที่เข้ามาทาง Facebook ตอนนี้ท่านอยากฟังเพลงอย่างน้ออยากมวลซื่นเสียงเพลงใดขอกันเข้ามาเด้อเมื่อวานนี้จบรายการแล้วมีแฟนรายการมีท่านผู้ฟังเพิ่นโทรมาขอบใจโคซุกกับทีมงานผู้เปิดเพลงเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อเปิดเพลงให้ฟังฟังแล้วก็ได้ยิ้มนำเมื่อวานนี้โคซกจือได้ว่าได้เปิดเสียงเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเนาะกับเพลงเซาเอิ้นอ้ายสิเอาเท่าใดแม่นบ่อันบ่แม่นเซาเอิ้นอ้ายเพิ่นว่าห้องอ้ายสิเอาเท่าใดบ่เนาะเป็นเพลงใหม่ของอาจารย์บุญเกิดเซาห้องเท่าขอโทษหลายๆขออภัยเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดหมายความว่าบ่ายห้องคำมีคำว่าเท่าฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บใจอันนี้เว้าให้โยกกันเว้ามวลเด้อเพิ่นเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดว่ามาโลดคันห้องอ้ายนี่มีเท่าใดสิให้หมดเพิ่นว่าแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงอันน่ะห้องอ้ายสิห้องอ้ายสิตายหวาเพิ่นว่าอันนี้เป็นเสียงเพลงเด้อเนาะท่านผู้ฟังมีรายการ เป็นเสียงเพลงฟังเพื่อความมวลซื่นบ่ได้เว้าเพื่อเป็นการเสียดสีสังคมคือหรือแนวใดเนาะทางอาจารย์เพิ่นผู้แต่งเพลงก็แม่นฟังให้ทุกคนนั้นมีหอยยิ้มมาแหละมวลซื่นนําและก็จบไปเมื่อวานนี้เว้าเรื่องของเมื่อวานเพลงขี้ข้านเฒ่าเพิ่นว่าโอ้ยฟังแล้วก็อยากเป็นคือเสียงเพลงเด็กโคซุกเอ้ยขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นว่าขอบใจเช่นเดียวกันเด้อที่ว่าแนะนํามาให้ได้มวลซื่นนํากันและพร้อมเดียวกันนั้นหลังไมค์เฮาโคซุกก็พร้อมที่จะโอ้ลมกับท่านผู้ฟังเด้ออนุรักษ์พร้อมแล้วที่จะยินเสียงท่านผู้ฟังทางบ้านที่โทรมาบ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ตังแขวงขอบเขตทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคใต้โทรกันเข้ามาได้0305787052ตอนนี้มีเสียงเพลงให้ตามแห่งใจคำขอเนาะมีแฟนรายการแม่นบอกเพิ่นขอฟังเพลงเสียดายอ้ายเอาเมียก่อนเพิ่นว่าเป็นจังไหนเนาะคือว่าสั้นเอ้าก็จัดให้ตามคำขอเป็นผลงานเพลงของทางนักฮ้องงาแสงอัมพรเนาะผู้แต่งเพลงแม่นน้อยสายน้ำสีจัดให้เลยตามแห่งใจท่านผู้ฟังขอเพิ่มเติมหรือว่าแสดงความคิดความเห็นเข้ามาเพิ่มเติมอยากฟังเพลงใดหรือจะรายงานดินฟ้าอากาศสู่กันฟังก็ได้ตอนนี้พาทานไปมวลซึนเสียงเพลงกันก่อนเนาะหลังจากจบเพลงเสียดายอ้ายเอาเมียก่อนแล้วต่ออีกหนึ่งเพลงพาไปเที่ยวทางภาคเหนือส่วนว่าสิเป็นเหนือแขวงใดนั้นติดตามมาฟังผ่านเสียงเพลง

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุรีมาซิดที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: เอาส่งเสียงเพลงฝากให้กับมิรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังหับสมรายการพวกเฮาอยู่ในตอนนี้ผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับ30นาทีต้นระยะฮอบฮู้เรื่อง SME ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านใดที่สนใจข้อมูลติดตามการเคลื่อนไหวของทางกองทุนก็สามารถเข้าไปทาง Facebook เพิ่นได้พิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีกิจกรรมมีข้อมูลมาโอลมเว้าวาสู่กับมีรายการฟังมีสายมาทางนาไม้ขออนุญาตรับสายท่านผู้ฟังกันก่อนเนาะคิดฮอดแฟนรายการบ่ได้เปิดสายโอลมนาไม้โดนล่ะสบายดีมีสายมา
1: ทางโลสบายดี
0: เจ้าขออนุญาตพรเสียงวิทยุลงให้แด
1: บ่ได้ฟังวิดีโอเด้อฟังทางโทรศัพท
0: ์โอ้แมนบ่แต่ได้ยินเสียงโคศกสะท้อนกับฉะนั้นเฮาสิล้มบ่เข้าใจเดี๋ยวเฮาฟังกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์เอาเนาะ
1: แม่นๆ okay. เสียงเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็แล้วลืมมาลง
0: โอ้ยขอบใจแฟนรายการโทรมาแต่ทางใดเน
1: าะมาจากเมืองวิลาบุรีแขวงจระเข้ฟังทาง Facebook กับฟังออนไลน
0: ์อ๋อเห็นหน้าโคศกบ
1: ่เห็น
0: เมื่อนี้โคศกใส่เสื้อสีหยังสีดำหรือสีแซ่บ
1: ครับไปครับไปเบิ่งก่อน
0: อ้าวผัดว่าเนาะผัดว่าเบิ่งเบิ่งอยู่ Facebook อยู่ผัดว่าบ่แน่ใจว่าโคศกใส่เสื้อสีหยัง
1: ง
0: า
1: แสดง
0: แมนบ่เอาหยอกๆๆมื้อนี้อยากฟังเพลงหยังบ่ผู้บ่าววิลาบุรี
1: เออวันจันทร์เนี่ยรายการออกข้อสื่อสารจะย้ายเวลา 9:00 บ
0: ่อ๋อรายการนั้นแมนเป็นเวลา 11:00 น 12:00 นแสดงว่าติดตามมาทั้ง2รายการเลยบ่
1: โอ้ยอดอล
0: โอ้ยขอบใจ
1: ติดตามอดอลรายการ 11:00 ตลอดเลยอดอลรายการรายการเพลงคนเพลงรายการของไอสมราชกับเอ้ยพลินนะ
0: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจทางแทนทางโคศกของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะมื้อนี้อยากฟังเพลงหยัง
1: ฟังเพลงนะสาวบ่อแก้วเด้อของอนาพรทาบุญเกิดนูหง
0: อ๋อสาวบ่อแก้วเจ้าฟังร่วมกับผู้ใดเนาะผู้บ่าวผู้ไทยนี่นะ
1: ฝากไปให้เพื่อนทุกคนเด้อแล้วก็พี่เชก็ฟังให้กําลังโหลวางแล้วก็สปิ้งอัตปื้อแล้วก็สาวสมีคนงามแล้วก็สาวตะกี้แล้วก็บ่าวน้องแพรแล้วก็บ่าวบุญโชแล้วก็บ่าวเล่
0: เจ้า
1: ก็มาไปให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากไปให้มีผู้ฟังในโทรในแขวงสนเขตที่ที่ที่เดินเออนครแต่พี่เชก็ฟังให้จ้าน้อยคนงามนี่เลยเห็นบ่คอยเม้นมานะ
0: เจ้าแต่ว่าเดี๋ยวบึดหนึ่งก่อนขอกดหยุดไว้ก่อนบัดนี้ผู้ฟังนี่เพิ่นคือสิฮับเอาแล้วเนาะผู้ที่เจ้าฝากเพลงไปให้เนาะเพราะว่าโคศกฟังบ่ทันบ่ซกสิทวนคืนอยู่ว่ามอบไปแดแต่ว่าจดมาเป็นห่างวาวเลยก็เลยว่าเอ้าถือโอกาสนี้ตามแห่งใจวาวบิละบุรีขอมามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเนาะเจ้าเอาเดี๋ยวเฮาซกให
1: ้ให้มันสบายดีนะ
0: อืมเดี๋ยวบ่ทันได้กวดเบิ่งคืนให้เทคนิคเบิ่งให้เด้อเจ้าเป็นจังไหนอยู่ทางวิลาบุรีน่ะฝนตกบ
1: ่ฝนบ่ได้ตกซ้ําแต่ว่ามื้อนี้อากาศค่อยเย็นแต่ว่าตอนเช้าเสด็จ
0: อืมเอาขอบใจเลยล่ะ
1: ตอนเช้านี่ก็ฝนตก
0: มีฝนแน่มีแดดแดดสลับกันไปเนาะ
1: แม่นๆ
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเด้อ
0: เจ้าโชคดีเด้อ
1: ไปดี
0: เจ้าโชคดีโอ้โทรมาแต่ทางแขวงสวรรณเขตเมืองวิลาบุรีฟังเสียงปากเสียงว้าวปนี้ก็สิเป็นผู้บ่าวผู้ไทยเนาะฟังบ่ทันก็ซกฟังทันแต่ต้นสาวนางหลวงพ่อบางที่เหลือเพิ่นลำมาเลยเนาะแต่ว่าเสื้อว่าหลายคนที่เป็นเอิ้นว่าแฟนทางรายการเพิ่นก็สิแม่นได้รับไปแบบเต็มๆเลยแหละเนาะเพราะว่าจะมีได้เพิ่นเอิ้นว่าเกิดความหักแพงผ่านคลื่นวิทยุมีได้เนาะทางนี้ฝากลงทางนั้นทางนั้นฝากลงทางนี้คือกันกับมันสิ้นไปป่ามาแหละเนาะคันถ้าเทียบว่าบ้านใกล้เฮือนเคียงกะซิแม่นมื้อนี้ผู้นี้เฮ็ดเอาะผู้นั้นเฮ็ดแกงผู้นี้เฮ็ดขั่วแล้วก็เอามาสู้มาซุ้มกันกินอันนี้ก็แม่นเป็นความหักผ่านรายการหรือว่าฝากหักผ่านรายการเนาะขอบใจหลายๆเด้อเสียงใดแห้งใจใดที่อยากจะโทรมาเพิ่มเติมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052มีข้อมูลข่าวสารจากทางโทสวมาเว้าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นข่าวกิจกรรมก็คือการเคลื่อนไหวของโทสวเพิ่นตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่ลงไว้ใน3มื้อที่ผ่านมาของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเกี่ยวกับการกะเกี่ยมเอกสารพื้นฐานและก็ขั้นตอนการเสนอการเสนอขอทุนเนาะ การเสนอโคทึนสนับสนุนโครงการวิสาการคืออนุรักษ์ได้เว้าไประยะก่อนนี้ว่าทศวเพิ่นมีการสนับสนุนจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลาง3รูปแบบหลักก็คืออันนึงแมนทึนเป็นทึนกู้ยืมเนาะทึนสินเชื่อที่ผ่านธนาคารธุรกิจที่ผ่านสถาบันการเงินรูปแบบที่2ก็คือทึนสนับสนุนทางด้านโครงการวิสาการทึนโครงการวิสาการทั่วไปมูลค่าสูงสุดอยู่ที่100ล้านกีบต่อโครงการมาเบิ่งว่าการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการแม่นการสนองทุนช่วยเหลือล่าให้กับโครงการวิสาการเพื่อจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเช่นว่าการฝึกอบรมอนุรักษ์ก็ได้เว้าไปแล้วเนาะ2แม่นการประชุมสัมมนาด้านวิสาการ3การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบการหุ้มห่อสินค้าการปรับปรุงมาตรฐานการเอื้อนว่ามาตรฐานคุณภาพของสินค้าหรือว่าการเข้าถึงตลาดการปรับปรุงธุรกิจในด้านต่างๆด้านที่4ทุนโครงการวิสาการแม่นการจัดวางแสดงสินค้าเนาะข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับ4รูปแบบของการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการนี้ท่านก็สามารถติดต่อพัวพันกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ซึ่งโครงการแม่นตั้งอยู่บ้านโพนไซเมืองเมืองไซเสถาเนาะแล้วก็หลวงเวียงจันทน์ถนนบุญไซเลยหรือว่าอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเบิ่งว่าใน4ขั้นตอนที่เฮาสิขอทุนโครงการวิสาการจะเฮ็ดแนวใดแดเนาะจะประกอบมีหยังแน่เอกสารพื้นฐานอันที่1แม่นบทเสนอโครงการและ2แม่นหนังสือเสนอการขอสนองทุน3แม่นแผนดำเนินโครงการแน่นอนเนาะการที่จะเขียนแผนโครงการเฮาต้องฮู้ขอทุนโครงการต้องฮู้ว่าแผนดำเนินโครงการนี่เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิเฮ็ดหยังแน่สิขอทุนไปใส่ในส่วนใดการสนอการเสนอขอทุนง่ายใดเพียงแต่4ขั้นตอน1ก็คือเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้แนะนํา2แม่นเขียนบทเสนอโครงการตามแบบฟอร์มมาตรฐานแล้วก็ส่งมาหาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแล้วก็รอท่าการพิจารณาอนุมัติเอกสารผ่านอาจจะเอิ้นว่าคันธวาพานการเสนอปรับปรุงแผนงบประมาณถ้าว่าบ่ผ่านเด้ปฏิเสธเฮาก็ถ้าบ่ผ่านนี่กองทุนประเมินโครงการวิสาการเพิ่นก็สิติดต่อหาดอกจะถึงให้เฮาฮู้ว่าการที่เฮายังบ่มีเงื่อนไขครบถ้วนอยู่บ่อนใดติดบ่อนใดเฮาจึงบ่ผ่านในเงื่อนไขของเพิ่นและถ้าผ่านแล้วเฮาก็ไปจัดตั้งปฏิบัติตามแผนที่เฮาเขียนมาถ้าว่าบ่ผ่านก็บ่เฝ้าให้น้อยใจเนาะกลับคืนมาเบิ่งว่าตัวที่มันบ่ผ่านที่มันติดค้างนี่มันคือหยังเพราะว่าทางทศวเองเพิ่นก็คิดว่าการให้ทุนโครงการวิสาการบ่หมายความว่าทุกหัวหน่วยจะได้หมดเนาะอันนี้มีข้อจำกัดอยู่บ่นี่บางหัวหน่วยขอมาก่อนแต่ยังบ่ทันได้ย้อนเงินไขยังบ่ครบถ้วนบางหัวหน่วยขอน้ำหลังแต่ว่าเงินไขครบถ้วนอาจจะได้ไปก่อนและก็ทางทศวเพิ่นเองก็มีความพยายามในทุกๆปีที่จะโซกหาแรงทุนบ่ว่าจะเป็นทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาการหรือว่าทุนสมทบก็ดีที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเอาน้ำไปหมุนไส้ในธุรกิจถึงแม้ว่ายังบ่ได้ครบทุกหัวหน่วยแต่ว่าในแต่ละปีเพิ่นก็มีผลงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะช่วยเฮ็ดให้ทางหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าเนาะก่อนี่ได้ทั้งมีความเข้มแข็งทางด้านทุนโครงการวิสาการเนาะได้มาปรับปรุงหรือว่าได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์หรือว่าการนำใช้เทคโนโลยีเครื่องมือนวัตกรรมใหม่มาหมุนใช้เข้าในธุรกิจให้มีความทันสมัยให้ได้ปริมาณหลายขึ้นให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับตลาดได้ซึ่งรายละเอียดแต่ละอันที่โฆษกเอามาเว้าถ้าหากส่วนใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่ายังขาดอยู่ยังบ่ครบข้อมูลท่านก็สามารถพัวพันกับทางห้องการของทศวได้ในมงรัฐการของเพิ่นหรือว่าโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-141-4064แล้วเฮาก็ต่อสายไปหาทางแผนกทุนโครงการวิสาการถ้าอยากฮู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนโครงการวิสาการหรือว่าอยากฮู้ทุนการสนองทุนสินเชื่อมีภายในธนาคารใดๆภาคส่วนใดๆที่เป็นคู่ร่วมมือเนาะเพิ่นก็จะให้ข้อมูลทางด้านทุนสินเชื่อหรือว่าทุนสมทบเองก็เช่นเดียวกันเพิ่นก็จะมีทางวิสาการที่รับผิดชอบทางด้านทุนสมทบสามารถเข้าไปพัวพันห้องการก็ได้เนาะตั้งอยู่ทางบ้านปนไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์หรือจะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อเบิ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านมาว่าทศวได้ช่วยหัวหน่วยธุรกิจคือแนวใดเพิ่นได้เฮ็ดเวียกกับภาคส่วนใดแด่ในการกระตุกซุกยู่หรือว่าช่วยหัวหน่วยธุรกิจสามารถเข้าไปเว็บไซต์ของเพิ่นได้ www.laosmefund.orgฟังเพลงเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังเนาะ30นาทีต้นของพวกเฮากับการสนับสนุนทศวก็หมดเวลาลงแต่ว่าเวลารายการเฮายังอีก30นาที และอย่าหอบหูหอบทิศเดี๋ยวพวกเรามาพบกันพาทันไปมวนเสียงเพลงตามแห้งใจเบาบินเดียวบอกเพิ่นโคกันเข้ามาอยากฟังเพลงเบาเสื้อขาวเด้อเด้อโอ้เนี่ยเบิ่งโฆษกก่อนมื้อนี้สาวเสื้อขาวบ่มีเนาะมีแต่สาวเสื้อสีครีมโฆษกนั่งดำเนินรายการอยู่ตอนนี้และก็อีกหนึ่งเสียงเพลงตามแห้งใจว่าเบาวิลาบุรีเนาะเพิ่นขอฟังเพลงสาวบ่อแก้วบ่แม่นบ่สาวบ่อแก้วเอากันซั่นไปฟัง2เสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาเพิ่มเติมเสียงเพลง0305787052หรือว่าท่านกำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ก็คอมเมนต์มาได
2: ้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SME ที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

ไปเจอได้แน่ท่านผู้ฟังพาไปเที่ยวทั้งแขวงบ่อแก้วกินข้าวซอยน้ำเกิงแซ่บบ่ก็เป็นแห่งใจท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาเนาะทั้งบ่าววิลาบุรีก็ฝากให้มอบให้แล้วก็เพลงบ่าวเสื้อขาวสาวเสื้อดำเป็นเพลงฮ้องโคที่ทั้งบินเดียวบอกเพิ่นขอกันเข้ามาจักหน่อยกะสิเกียมเปิดให้เพลงใดที่บ่ทันได้เปิดเนาะเพลงใดที่เปิดแล้วกะฝากให้เป็นความสุขกับมีรายการขออนุญาตอ่านแห่งใจกันก่อนไอ้คำวงบ่ไอ้คำวงเพิ่นว่าสบายดีสาวโคซุกเสียงหวานขอฟังเพลงอย่างโน้เมื่อกี้นี้เห็นเพิ่นขอมาขอฟังเพลงไอ้ได้ผ่านกายว่าจังไหน อ่านบ่ทันสบายดีเด้อบินเดียวเด้อฝากใจไว้พงสัตว์ไอ้ได้ผ่านกายบ้านเนโอ้สิบ่ซื้อเพลงบ่ สบายดีไอ้บุญอุ้มเพิ่นว่าฟังเพลงแล้วเดิมมวนมวนขอบใจหลายๆยังมีหลายๆเสียงเพลงที่พวกเขาสีจัดให้เปิดให้ท่านผู้ฟังได้มวนซื่นน้ำกันหนึ่งแห่งใจที่เปิ้นทักทายกันเข้ามาเปิ้นมาโคโซกอยากฟังเพลงเครียดให้ดาวเป็นจังไหนเนาะจึงเครียดให้เดือนให้ดาวเนาะย้อนว่าสัญญาไว้น้ำกันกับคนพิเศษบ่นอนถ้าเขาคิดฮอดกันให้เขาเนี้ยเบิ่งดาวบังเอิญว่ามื้อนั้นนั่นฟ้ามืดมื้อเดือนดับแล้วบ่เห็นดาวก็เลยเครียดให้ดาวบ่ย่านว่าคนพิเศษบ่ขึ้นฮอดย้อนว่าแหนมเบิ่งดาวเราบ่เห็นดาวอยู่ท้องฟ้านะคนฮุ่นก่อนคุณพ่อคุณแม่เพิ่นมักเว้าได้ว่าเฮาอยู่ไกลกันมื้อใดที่เฮาคิดฮอดกันให้แหนมเบิ่งฟ้าแล้วสายตาเฮาสิพ้อกันอยู่ถึงท้องฟ้าเพิ่นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมีคําพยาเวลาเพิ่นเว้าหยอกกันเนาะเพิ่นว่าบ่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็พออยู่เห็นแต่เสื้อพาดหัวก็ดีใจเนาะเป็นสุภาษิตเป็นคำกรที่เว้าหยอกกันเบาสาวลมกันกลับเข้ามาพบกันใน30นาทีหลังระยะฮอบฮู้ฮอบทิศเนาะอยู่กับทางผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นั่นเองมีใส่มาหน้าไม้เฮาก็สิเปิดอีกเนาะถ้าบ่มีก็โอลมทักทายท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆมีข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่าสู่กันฟังก็มาแบ่งปันผ่านรายการกับพวกเฮาได้หลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจหรือว่าเกียมสิเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เริ่มหลายคนก่อนสิเป็นนักธุรกิจได้นี่เริ่มจากการเป็นพ่อค้าแม่ค้าก่อนได้เหมือนว่าค้าขายมาก่อนมันว่าอู้มักล่ะซื้อถือขายแพงนี่ได้กำไรนี่มักล่ะ ก็เลยกลายเป็นเฮ็ดธุรกิจเนาะธุรกิจก็มีหลายรูปหลายแบบส่วนใหญ่คนที่ดำเนินธุรกิจก็มาจากพื้นฐานที่เฮามักบางคนมักวิกสิกรรมมักการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ไม่เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บางคนมักกินขนมนะเฮ็ดขนมขายก็เป็นเจ้าของห้างขายขนมพื้นฐานมาจากความมักหักก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เว้าเรื่องธุรกิจนี่ที่สิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็แม่นธุรกิจการบริการเนาะทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการเอิ้นว่าสร้างความสะดวกสบายให้ผู้สมใช้นี่แล้วแม่นว่าไปได้ดีบริการขนส่งส่งเครื่องส่งไว้ส่งด่วนก็ว่ากันไปการว่าเฮ็ดธุรกิจอันใดที่มีการบริการที่ดีแล้วนี่ไปยาวนานแน่นอนการว่าเดี๋ยวนี้อนุรักษ์เห็นธุรกิจเกี่ยวกับหมักไม้นะทุกคนทุกท่านหมักไม้นี่นะหมักไม้เฮากินนี่นะเมื่อก่อนเนาะเฮาอยากกินหมักไม้นี่เฮาต้องไปตลาดบ่หรือว่าซื้อหมักไม้หลายๆมากินเป็นกิโลเดี๋ยวนี้แม่ค้าเพิ่นก็ตอบโจทย์ให้คนโดยเฉพาะคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการเนาะแล้วอยากกินหมักไม้ที่บ่ต้องล่างบ่ต้องเกี่ยมบ่ต้องปอกเพราะว่าเพิ่นล่างเพิ่นเกี่ยมเพิ่นปอกเฮ็ดใส่กล่องใส่กับงามๆมาไว้ให้เฮาได้กินตอนเที่ยงแล้วเนาะแล้วก็มีหลายๆชนิดหลายๆหมักไม้เห็นแล้วไปเฮ็ดเป็นกล่องงามๆอันนี้ก็เป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นแนวความคิดของคนหุ่นใหม่ว่าตอบโจทย์ในเมื่อว่าอันน่ะเฮาคิดบ่ออกว่าเฮ็ดจังได๋จะกินหมักไม้ต้องมาปอกต้องบางคนนี่ว่าต้องมาเกี่ยมเนี่ยพอเฮาเฮ็ดมาแล้วผู้เพิ่นขายเฮ็ดมาเป็นกล่องแล้วล่ะเฮ็ดหน้าตางามๆอีกเนาะล่างมีการจัดให้งามๆแล้วมันก็เพิ่มความอยากกินกับเป็นธุรกิจที่ยอดขายมื้อนึงนี่หลายเด้เพิ่นว่าน่ะหลายล้านอยู่ใดเนาะคันว่ามีออเดอร์แดเป็นห้องการเป็นมีกล่องประสุมแดสิเฮ็ดเป็นกล่องเป็นหยังสิก็ได้ขายเห็นบ่มันคันถ้าว่าเฮาควบคู่กับการนําใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายช่องทางเด้เนาะในการขายออนไลน์แพลตฟอร์มนี่ก็ขายได้แพลตฟอร์มนี่ก็ขายได้เพียงแต่เฮาบ่ขี้คร้านว่าซั่นๆดุมันแล้วแม่นสามารถหาเงินได้ถูกทิศทางแต่ว่าก็ต้องได้มาด้วยความสุจริตเนาะบ่เอาเปรียบบ่ซ้อโกงหรือว่าตั่วต้มคนอื่นเว้าเรื่องความสะดวกสบายเว้าเรื่องการค้าการขายออนไลน์นี่ผู้บริโภคเองก็ต้องมีสติได้มีทั้งผู้ที่
หวังจะมาตัวต้มกับมีอันนี้ก็เป็นนิสัยที่บ่ดีของหลายๆคนที่อยากได้ของเพิ่นมาเป็นของโตด้วยวิธีบ่ถูกยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้แพร่หลายทุกคนมีสติแล้วแม่นเว้าเรื่องการเอา QR code นี่แหละไปติดไว้ไปใส่ห้านค่าห้านขายไว้บางเทื่อเฮาเป็นผู้ซื้อเครื่องสินอลูกค้าเองก็บ่ทันได้สังเกตได้ QR โดยเฉพาะห้านค้าแม่ค้าอยู่ตามตลาดนี่ผู้ที่เอิ้นว่าเอาโอกาสนี่นี่แม่นว่าเอา QR ของตัวเองนี่ไป

0: เนาะขายนับตั้งแต่เครื่องใส้อาหารการกินไปจนฮอดวัตถุมีค่าพุ่นแหละว่าเดี๋ยวนี้ว่าเรื่องการค้าขายเนาะวัตถุมีค่าที่มีมูลค่าสูงเพิ่นก็ใช้ทองส่องทางออนไลน์ในการไลฟ์สดขายคือกันฉะนั้นผู้ที่จีเป็นผู้ซุ่มไส้นี่แหละระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์นี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยส่วนตัวก็โซกเองก็เคยถูกแต่ว่าบ่เคยได้เสียบ่ทันได้เสียเงินหรือว่าถูกต้มไปเทื่อเนาะแต่ถูกกรณีมาแบบนี้แต่เฮาฮู้ทันพอเฮาฮู้ทันเฮาก็ช่องทางเดียวที่ได้ก็คือบล็อกเนาะหรือก็ตัดการติดต่อข้อมูลไปเนาะต้องให้มีการตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะแมนบ่มีตัวตนแท้บ่บ่ซั่นแล้วเฮาสิเสียเงินละเนาะให้กับสื่อออนไลน์หรือว่ากดลิงก์อย่างคือกันลิงก์บางเทื่อมันก็ให้เฮาใส่ข้อมูลโดยเป็นการข้อมูลส่วนตัวเฮาเช่นว่าวันเดือนปีเกิดหรือว่าบัตรประจําตัวหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อันนี้มันมีความเสี่ยงหลายคือกันเว้าเรื่องของความสะดวกสบายมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เป็นอันตรายที่จะเฮ็ดให้เฮานั้นสูญเสียเงินในบัญชีได้คือกันเนาะเอาเป็นห่วงเป็นใยมาทุกคนนั่นแหละเมื่อเว้าถึงโลกออนไลน์แล้วกับมีทั้งสิ่งที่มีจริงแน่บ่มีจริงแน่ข้อมูลข่าวสารก็เส้นเดียวกันบางเทื่อข้อมูลข่าวสารก็มีความจริงไวสะดวกสบายแต่ว่าบางเทื่อก็มีการเอาข้อมูลมาปุ๊กมาปั้นให้สังคมวุ่นวายมีการกดแบ่งกันแบ่งปันกดแชร์กดยังไปทั้งที่นั้นบ่แม่นความจริงหรือว่าเหตุการณ์นั้นบ่มีมูลความจริงก็มีผู้ที่จะเสพข่าวนี่ต้องมีสติเนาะเอาว่ากันแล้วอย่างนี้แล้วขอฟังเพลงก่อนซาเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังมวลซื่นก่อนซาถามว่าบ่มีสายมาทางหน้าไม้เฮา0305787052ทาง Facebook เด้มีแห้งใจใดบ่ที่โคชกบ่ทันได้เปิดให้เอาเป็นเพลงนี้เนาะเกี่ยมเพลงมวลๆให้เครียดให้ดาวเนาะยังบ่ทันได้เปิดเทื่อแม่นบ่เปิดแล้วบ่เครียดให้ดาวหยังเนาะไปฟังเสียงเพลงเครียดให้ดาวแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงนอนกอดขอนไม้มวลซื่นนำกันแล้วพวกเฮาจึงกลับมาพบกันเป็นระยะสุดท้ายของรายการฮอบฮู
1: ้ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
2: ไรยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
1: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหยื่อเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงคิดว่าจะต่อส่งเสียงเพียงให้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเบิ่งเวลาแล้วต้องได้กลับมาลากันก่อนพอเวลาสิไล่หลังแล้วตอนนี้สิได้เอ่ยคำลาจากมิรายการท่านผู้ฟังแล้วก่อนจากกันขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนเฮานั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังและก็หับสมมืออื่นกลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจหากท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้สำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวครั้งที่5ปีนี้แขวงเวียงจันทน์จะสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 1.5 ล้านกว่าต้นสวรรค์เขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขยู่การท่องเที่ยวรถไฟฟ้าจีนเริ่มนำไส้ตลาดแคนาดาเป็นข้างทำอิฐญี่ปุ่นจะเล็งออกพันธบัตรระยะสั้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวครั้งที่5ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนแรกเมื่อวานนี้ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา1วันอยู่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์ผู้ซีนำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์103สหายและแขกถึกเชิญสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวมีคำเห็นปิดกองประชุมว่ากองประชุมใหญ่ครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำเห็นและเป็นเอกภาพหับห้องเอาบทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาของศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวซึ่งเอกสารทั้งหมดได้กลายเป็นบทอิงให้แก่การนำพาซีนำจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานตลอดระยะ5ปีต่อหน้าของคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวติดพันกับการสุขโยติดตามการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนมิยิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนามิยิงลาวระยะ5ปี2026-2030มติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคต่อเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้รับฟังบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่4ซึ่งได้ตีราคาด้านดีด้านอ่อนของโครงข้างสาเหตุการนำพาซีนำเวียกงานผ่านมาอย่างลึกซึ้งแท้ตัวจริงและทอดถอนได้บุญเฮียนการนำพาซีนำที่ต้องเสริมขยายและมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าก
2: องประชุมในสมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวครั้งที่5ที่ว่าได้ดำเนินมาเป็นเวลา1วันด้วยบรรยากาศโคตรฝืนและเต็มไปด้วยความอภิสอบสูงของบรรดาสหายผู้แทนกองประชุมใหญ่ด้วยผลสำเร็จที่จบงามตามจุดประสงค์ขาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ป้องกันคุ้มครัวประกอบคำเห็นและเป็นเอกสารรับรองเอารายงานการเมืองแผนพัฒนาของศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวซึ่งเอกสารดังกล่าวหันเป็นบทเรียนให้แก่การนำพาสีนำจัดตั้งเคลื่อนไหวเหลืองานตลอดระยะ5ปีขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวติดพันกับการซุกหนูติดตามการจัดตั้งปฏิบัติการขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนมิยิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนามิยิงระยะ5ปี2030ผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้รับฟังบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคของศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่4พร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวชุดใหม่ประกอบมี11สหายการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นความรับผิดชอบสูงของบรรดาสหายสมาชิกพรรคผู้แทนสมบูรณ์ที่ได้ใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนอย่างถูกต้องเลือกเอาผู้ที่ตนเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้เป็นคณะบริหารงานพรรคชุดใหม่
1: ผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้พร้อมกันใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวชุดใหม่บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบพรรคถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน14สหายในนั้นเลือกเอา11สหายเป็นคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวชุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซีนำเวียกงานสำคัญในต่อหน้ากองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกเอาสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่5สหายนางธรรมาเพชรวิไซเป็นรองเลขาเลือกเอาสหายนางภาสุขวงศ์วิจิตรเป็นประธานกวดกาพรรคสหายนางภูคำขัดสว่างและสหายนางวงศ์อากรเพ็งดาลิตเป็นรองประธานกวดกา
0: เมื่อวานนี้ทานทองสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา พร้อมด้วยคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและคณะอำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมยามและให้กำลังใจนักศึกษาสถาบันคงชื่อหลักสูตรครูภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในโอกาสนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผลงานและท่านได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังครูอาจารย์ทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายจีนที่มีความเสียสละอันสูงส่งตัดสินใจเดินทางมาซิดซอนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาลาวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายังได้เน้นนักทิศทางและให้กำลังใจแก่นักศึกษามีบางตอนว่าการศึกษาคืออนาคตการศึกษาเป็นสองทางที่ดีที่สุดที่จะนำพาไปสู่อนาคตที่สดใสโดยเฉพาะภาษาจีนที่พร้อมได้รับความนิยมสูงในสังคมลาวในปัจจุบันหวังยังยิ่งว่าในอนาคตนักศึกษาทุกคนจะกลายเป็นขั้วต่อมิตรภาพลาวจีนอันสำคัญและกลายเป็นกำลังหลักแหล่งในการพัฒนาประเทศชาติดังคำเว้าที่ว่าสาวหนุ่มแม่นแขนขวาของพรรคแม่นกำลังสืบทอดการปฏิวัติและเป็นเจ้าของประเทศชาติในอนาคตหัวหน้าสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระบบ 2+2 ปัจจุบันมีนักศึกษาปี2สามารถสอบผ่านระดับภาษาจีนแล้วจำนวน64คนทั้งหมดแม่นครบเงื่อนไขเลขเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปศึกษาต่อสั้นปีที่3และปีที่4อยู่จีนในเดือนกันยายนปีนี้
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ศาลประชาชนภาคกลางศาลประชาชนสูงสุดได้สร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีมีท่านไพวีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานหลักแหล่งเขาหวมท่านคุณสุวรรณสุธรรมวงศ์รองประธานศาลประชาชนสูงสุดผู้ซี่นำองค์การจัดตั้งมหาชนและเวียงงานขบวนการกาวาการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อสร้างขบวนการคำนำหับต้นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้มีความสมสื่นเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์เขียวสดงดงามช่วยต้านและลดพรผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นได้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นใส่การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้กินหมากหลายประเภทเป็นต้นไม้ดูต้นมวงต้นมีหมากเจียงเล่นอื่นตอนท้ายยังได้มอบของขวัญให้เด็กน้อยที่เป็นลูกหลานพนักงานและประชาชนเติมอีก
0: ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาพันธุกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมไข่เมืองจันได้สมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห่างหากระเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกได้1,500,000กว่าเบี้ยในเนื้อที่ประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์ในนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับและไม้แห่มากพร้อมทั้งเฮียกห้องมันยังประชาชนก็คือสังคมทั่วไปจงพร้อมกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อความสุขในวันข้างหน้าท่านองค์อาจเสญแสนห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะจัดพิธีปลูกต้นไม้ตามสถานที่เขตสงวนเส้นทางอ1และเทศบาลแขวงโดยจะปลูกไม้ประดับพันต้นพร้อมกันนั้นยังจุกยู่ให้ตะละเมืองจัดพิธีปลูกต้นไม้เส้นเดียวกัน
3: การทั้ง5กะเกียมความพร้อมต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ปี2026ของแขวงเวียงจันทน์โดยปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์เวียงงานคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความยืนยงตามทิศที่เคียวเคียงคู่กับธรรมชาติและสังคมตลอดไปเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมให้ป่าไม้ให้ได้ 70% อิงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดผู้ประกอบการบุคคลนิติบุคคลประชาชนบรรดาเฒ่าได้ครับรู้และเข้าใจต่อความหมายสําคัญและคุณประโยชน์ของป่าไม้ซึ่งในแต่ละปีปวงชนลาวทั้งชาติก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองสร้างขบวนการต้อนรับวันปลูกต้นไม้เว้าหลวงบ่เฉพาะแค่เวียงจันทน์ก็ได้มีการหั่ง5กะเขียบสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในทุกๆปีก็ได้มีการสร้างขบวนการต่างๆเพื่อต้อนรับวันสําคัญดังกล่าวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแค่เวียงจันทน์ในนามเป็นตัวแทนให้แก่องค์การปกครองแขวงการจัดตั้งทุก ภาคส่วนตลอดฮอดประชาชนชาวแข้งเวียงจันทน์ก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมสร้างขบวนการรับตอนวันพุกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือน6ปี2026เป็นต้นแม่นได้กะเกียมจัดพิธีเริ่มฉลองสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่สถานที่เขตสงวนเส้นทาง A1 เฮ็ดสะพานแขวงจะปลูกต้นไม้จํานวน 1,000 ต้นเป็นประเภทไม้ประดับแล้วก็ได้มีการหั่ง5กะเกียมเฮ็ดป้ายคําควรโฆษณาเผยแพร่ความหมายความสําคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลอยู่ตามเส้นทางหลวงและสถานที่ที่มีความเหมาะสม
0: ห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าโดยปฏิบัติตามแผนการปลูก1ต้นต่อคน1ปีให้ได้ 498,000 กว่าต้นจะปลูกระดมให้ทุกภาคส่วนทั่วแขวงปลูกต้นไม้เรียบตามแคมทางหลวงสถานที่สำนักงานองค์การห้องการให้ได้ 15,000 ต้นเท่ากับ30เฮกตาร์พร้อมกันฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายไปโดยแขวงเวียงจันทน์จะสู่ส่วนปลูกไม้ให้ได้จำนวน1ล้านต้นในเนื้อที่ 2,000 เฮกตาร์
1: ปัจจุบันแขวงสมานเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุขยูการท่องเที่ยวในใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนบรวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมานเขตฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3ไว้4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากการน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
4: สวรรณเขตมีถาแห่งสวรรณเขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิ่ง5สมจังซั่นเราไว้อันที่นู้นละแม่นโพดได้ไปไว้แม่นไว้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเฒ่าแขวงสวรรณเขตแล้วธาตุอีหังนี่แหละเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เฮ็ดในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมานไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซบูทองก็เอิ้นว่าพระธาตุพูนอันนี้แม่นไหวตัวที่2ไหวพระธาตุพูนผู้ใดยังหับยศตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกันไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพูนนี่เดือนหนึ่งประมาณ 3-400 ล้านคนไปไหวอยู่นะในนี้จักเป็นรายหับอันหนึ่งที่เฮ็ดในสวรรณเขตดึงดูดการท่องเที่ยวนี่หลายขึ้น3และแม่นไปไหวอยู่พระนครใต้ปิฎกเมืองจำพรบรรดาท่านจะเห็นดงลิงอันนี้เป็น3ใบสักสั้นแล้ววงแหวนของการท่องเที่ยวนี้มีการนำโครงการพันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนหลายแขวงอยู่หลายต่างประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรณเขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุริมสิทธิ์หนึ่ง
1: พันเอกลำพูนวรวงแห่งฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ใบแล้วสวรรณเขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิ่งการพัฒนาตัวเมืองเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญหาสมแมนเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
0: ต่อไปเสื่อนทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนพฤษภานี้ท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันโดยการต้อนรับของทานศรีวรรณภกรวงบุญทันหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยห้องหัวหน้าแผนกหัวหน้าและห้องหัวหน้าแขนง
5: ทานสินไส้เพชรแพงราศีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสละวันในรายงานเกี่ยวกับสภาพรวมของแผนกการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม6เดือนต้นปี2026ในการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานสนับประทานซึ่งบรรดาเป้าหมายด้านต่างๆในการพัฒนากสิกรรมบรรลุได้ตามคาดหมายใดด้านเป็นต้นข้าวนาแสงปฏิบัติได้ 13,000 กว่าเฮกตาร์เท่ากับ95%ของแผนการมาฮอดปัจจุบันการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงสำเร็จแล้ว 8,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 39,000 กว่าต้นการผลิตพืชเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 5,000 กว่าเฮกตาร์เท่ากับ 65% ของแผนการเก็บกู้แล้ว 4,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 31,000 กว่าต้นสักยาป้องกันพยาธิสัตว์ได้ทั้งหมด 500,000 กว่าโตเท่ากับ 20% ของแผนการปีสนองสินไข่ปลาได้ทั้งหมด 7,000 กว่าต้น เท่ากับ37กว่าส่วนห้อยของแผนการปีสำหรับวันที่13กรกฎมีแผนจะปล่อยลูกปลาจำนวน1ล้านโตขายสัตว์เป็นสินค้าส่งออกต่างแขวงได้ทั้งหมด 5,000 กว่าโตขึ้นทะเบียนออกใบตะดินได้ทั้งหมด 5,000 กว่าตอนสำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาได้กำหนดเอา13จุดใน8ต่อเมืองจะใส่เบี้ยให้จำนวน 7,000 เบี้ยทั่วแขวงมีโครงการสนับสนุนทั้งหมด230โครงการสามารถหดเนื้อที่ฤดูแล้งจำนวน 15,000 กว่าเฮกตาร์ในฤดูฝนจำนวน 19,000 กว่าเฮกตาร์เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
1: เมื่อบดลมณีทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางพลจตวาศรีวิไซเพ็งสันติสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยกันนำเมืองพลทองได้เข้าเยี่ยมยามหน่วยงานก่อสร้างหักฐานการเมือง705เวียดนามด้วยการต้นหับของพันเอกหูหงแมงประธานบริษัทหัวมือสากล705เวียดนามพร้อมด้วยคณะ
6: การเข้าเยี่ยมยามในครั้งนี้พลจตวาศรีวิสัยเพ่งสันติสุขได้ต่างหน้าคณะแสดงความเยี่ยมยามท่ามเขาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพความหักแผงพร้อมทางตีราคาสูงในการปฏิบัติหน้าที่เบี้ยการก่อสร้างหักท่านการเมือง705ซอสเวียดนามประจำจูเมืองพลทองแขวงลพบางเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายสายพอพันธุ์และการหอมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวโดยสภาแมนกองบัญชาการทหารแขวงลพบางและบริษัทหัวมือสากล705ซอสเวียดนามที่มีมวลเสือขวมสมาคีปองดองเป็นมวลเสือหมาแต่ยาวนานพร้อมนั้นประธานได้ตาหน้าขณะบรรษากองบรรษาการทหารแขวงฟักขำอวยพรใส่อันประเสริฐเทิงพนักงานนักหบบริษัททัวร์เมอร์สากล705ซัสซอเวียดนามเจ้ามีสุขภาพแข็งแกร่งมีความภาคสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในหน้าที่เวกันซืบต่อปกปักรักษาและสร้างชาติพัฒนาครอบเขตทับปิสอภาพมีความเจริญและประกอบส่วนการหัดแน่นความสามัคคีห้าดับเมินเติบยาเข้มแข็งหนักแน่นโอกาสนี้พันเอกฮูฮงแมงได้ตีราคาสูงต่อการเข้าเยี่ยมจามและอวยพรครั้งนี้ซึ่งแสดงเทิงความสามัคคีมิตรจิตแบบพิเศษและการหอมมือหอบด้านลาวเวียดนามเวียดนามลาววอสพอกองบัญชาการทหารแขวงนพบางกับบริษัทหัวมือสร้างกล705ซอสเวียดนามหาซึบต่อหัวมือพัฒนาหอบด้านและสนับสนุนสวยเลือดเสริมกันและกันตลอดไปพร้อมนิทานได้อวยพรขณะคองแขวงก็คือขณะกองบัญชาการทหารแขวงนพบางที่ได้เสียสละอันมีค่ามาเยี่ยมจามกลมกล่องในครั้งนี้จงมีสุขภาพเข้มแข็งซึบต่อเสริมขยายสายพันธุ์แบบพิเศษระหว่างบริษัททอมเมอร์สร้างกล705ซอสเวียดนามกับกองบัญชาการทหารแขวงลพบางห้าดับมือแน่นแฟนยิงขึ้นอย่างโปรจุดยังจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงพะบาง
1: เมื่อบุดลมณีสาพันธ์กรรมบาลแขวงเซกองจัดพิธีปฐกถาหวนคืนวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบหอม140ปีติดพันกับการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่ที่สมุทรสอนใหญ่ของแขวงให้เกียรติปฐกถาโดยท่านศรีสุพันธ์มหาวงศ์รองเลขาคณะบริหารพรรคแขวงผู้สนับสนุนงานการเมืองแนวคิดเวียงงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชน
7: ท่านศรีสุพันธ์มหาวงศ์กล่าวว่าวันกรรมกรสากลมีความหมายอันลึกซึ้งที่สุดของชนชั้นกรรมกรแม้นการระลึกถึงผลงานต่อสู้อย่างพิลาอาถานของกรรมกรอยู่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาปี1886ซึ่งผู้ออกให้งานถือกดขี่กดเหยียดอย่างหนักหน่วงต้องเฮ็ดเวียกมือ1 14-55 ชั่วโมงการลุกฮือขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบบเพชรเวียก8ชั่วโมงพักพร8ชั่วโมงและ8ชั่วโมงต้องได้หำเฮียนได้เป็นแบบก้าวขยายตัวแห่งไสยศาสตร์เป็นวันที่มีความหมายอันสำคัญใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถามของตนอันใดเป็นขีดหมายในยุคสมัยใหม่แม่นยุคของมวลมนุษย์ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่เพื่อข้ามผ่านจากลัทธิทุนนิยมไปสู่ลัทธิสังคมนิยมเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและผู้ออกให้งานในทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมในการออกให้งานมาสู่กรรมกรและประชาชนทุกสรรคนในสังคมเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการผู้ออกให้งานทั่วโลกสืบต่อพันขยายมุ่นเสืออันดีเลิศของชนชั้นกรรมกรพัฒนาสื่อมือให้งานให้น้ำมือนับสูงขึ้นกลายเป็นกำลังการผลิตที่มีเทคนิควิทยาศาสตร์ทันสมัยก้าวไปสู่คุณภาพใหม่กลายเป็นกรรมกรอุตสาหกรรมและทันสมัยเทระก้าวติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยในการออกให้งานเป็นผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีความสามารถเพียงพอในการสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้าศิวิไลสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนทั้งมีผาสุกสังคมมีความสามัคคีปองดอง ประชาธิปไตยศิวิไลและยุติธรรมจากนั้นในพิธีผู้เข้าร่วมยังได้บริจาคเลือดแบบสมัครใจเพื่อช่วยเหลือสังคมตื่มอีกเพชรสมพรพรหมประสอนผู้สื่อข่าวแข่งเสกกองรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้ผลจตวาหมอนคำดวงสวรรค์หัวหน้าการเมืองของมัสการทหารแขวงห้องหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเสชมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้จัดกองประชุมตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการขุดค้นหางอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในสมัยสงครามประจำศุกร์2025-2026และวางทิศทางแผนการในต้นหน้าระหว่างแขวงเมืองจันทน์เสชมบูรณ์และแขวงเสียงขวางร่วมกับคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงเงอานของเวียดนามอยู่ห้องประชุมห้องว่าการคณะกรรมการปกครองแขวงเงอาน
8: ในกล่องประชุมได้รับฟังการผ่านบทรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติโซคนท้อนโฮมห่างอัฐินางหบในฤดูแล้งปี2025-2026ซึ่งภายหลังกองบัญชาการทหารเขตคณะ4นํา515กองบัญชาการทหารเขต4กองทัพประชาชนเวียดนามได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะ4นําแขวงเงอานประสานสมทบกับแขวงเวียงจันทน์แขวงเชียงขวางและแขวงชิดสมบูรณ์เพื่อสํารวจซอกขนห่างอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามให้ได้80ห่างอัฐิผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาคณะปฏิบัติงานพิเศษทั้ง4แขวงก็ได้เป็นเจ้าการเอาใจใส่การซอกขนขุดขนด้วยความรับผิดชอบสูงพร้อมทางยกสูงเรียงงานโฆษณาขนควายศึกษาอบรมให้บรรดาสหายพนักงานดังหบกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความหมายความสำคัญในการเสียสละชีวิตของนักหบวีรชนเพื่อภารกิจปฏิบัติของสองชาติลาวเวียดนามไอ้น้องจึงเห็นให้ฤดูแล้งปี2025-2026สามารถขุดค้นและทอนห่มอัฐิได้ทั้งหมด80หางอัฐิโดยปฏิบัติได้ห้อยส่วนห้อยของแผนการที่วางไว้ในนี้แขวงเชียงขวางขุดค้นทอนห่มได้71อัฐิแขวงชิดสมบูรณ์ขุดค้นทอนห่มได้8อัฐิแขวงเวียงจันทน์ขุดค้นทอนห่มได้1อัฐิและเพื่อสืบต่อจัดตั้งผันขยายเวียกงานซอกขนทอนห่มอัฐินางหบทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามในฤดูแล้ง2026-2027ต่อหน้านี้ที่แขวงชิดสมบูรณ์จะได้เป็นเจ้าภาพให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
0: ปัจจุบันพระเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาคมครบรอบ46ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาคมครบรอบ52ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ26ปีโดยจะเน้นใส่3กิจกรรมหลักเพื่อสร้างขบวนการฟื้นฟู
9: ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้ให้เป็นขบวนฟูดฟื้นติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธเยาวชนอนุชนหุ่นหลังแหลบประชาชนบรรดาเผ่าเห็นใดความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้กะเกียมเบียร์ใหม่หลายกว่า4ล้านเบียร์เพื่อแจกย้ายให้แก่ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นขบวนการฟื้นฟูในนี้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในทั่วแขวงซึ่งในปี2026นี้ทั่วแขวงอัตตปือมีแผนสู่ส่วนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเกียมเบียร์ใหม่ได้แล้วหลายกว่า 400,000 เบียร์รวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินหมากกาเฟ่แมคคาเดเมียและอื่นๆสโพกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายน2026ทางแขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ท่านำเซกองบ้านเซกองเมืองสามัคคีไซเป็นจุดจัดพิธีทางการโดยจะมีการปลูกไม้อย่างจำนวน313ต้นพร้อมนั้นยังมีขบวนการออกแห่งงานเก็บขี้เหงื่อในจุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันรุดพรการนำใส่พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันยุติทำลายป่าไม้จุดป่าแบบสะใสเพื่อฟื้นฟูดินต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วม
10: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
11: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนมีกำลังอ่อน ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังจะร้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง24หา32องศาสำหรับแข็งไซสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง20หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง23หา34องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง18หา25องศาพันวิไลเทพสุวรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารถไฟฟ้าที่ผลิตอยู่จีนเริ่มเข้าสู่ตลาดแคนาดาเป็นครั้งทำอิฐภายใต้ข้อตกลงใหม่ระหว่างรัฐบาลแคนาดาและจีนภายหลังทานมาคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้บรรลุข้อตกลงกับทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนระหว่างการเยี่ยมยามจีนในต้นปีนี้โดยมีการนำเข้ารถไฟฟ้าจากจีนถึง 49,000 คันภายในเวลา1ปีโดยมีอัตราเก็บภาษีนำเข้าเพียงแต่6ส่วนร้อยลดลงจากอัตราภาษีที่เก็บก่อนหน้านี้
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบดุลมณีญี่ปุ่นมีแผนจะออกพันธบัตรระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพของด้านการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการปฏิบัติโครงการต่างๆของรัฐบาลเนไซรับประกันด้านการเติบโตและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณานำการออกพันธบัตรภายใต้ขอบนโยบายการเงินระยะกลางซึ่งมีกำหนดการดำเนินการในเดือนกรกฎปีนี้
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาพร้อมวางแผนส่งสาวอเมริกาที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาไปยังสถานที่ป้องกันพยาธิแห่งใหม่ในเคนยาแทนการส่งกลับไปปินปัวอยู่สหรัฐอเมริกาโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สั่งการให้กองทัพจัดตั้งศูนย์ป้องกันพยาธิในภาคกลางของเคนยาภายใน1อาทิตย์ศูนย์ป้องกันพยาธิจะถูกใช้เป็นสถานที่รองรับสาวอเมริกาที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาและเคลื่อนย้ายหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาไปยังสถานที่ดังกล่าวเติมอีกแผนการเบื้องต้นได้กำหนดให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันพยาธิขนาด50เตียงภายใน1อาทิตย์และอาจจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับได้ถึง250เตียงในขณะที่สมาชิกของหน่วยงานบริการสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเข้าอบรมที่ฐานทัพแอนครูในรัฐเมริแลนด์แล้วเพื่อเกี่ยมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานป้องกันพยาธิที่เคนยา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะมุดรายการข่าวภาคนี้พวกเขาขอสรุปหัวข้อข่าวสำคัญที่ท่านฟังไปแล้วนั้นให้ท่านฟังเติมอีกเทื่อหนึ่งมิดังนี้สำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิญิงลาวครั้งที่5ปีนี้แขวงเวียงจันทน์จะสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้าน 500,000 กว่าต้นสวรรค์เขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว้4เบิงและ5สมเพื่อสุกโยการท่องเที่ยวรถไฟฟ้าจีนเริ่มนำใส่ตลาดแคนาดาเป็นข้างทำอิฐญี่ปุ่นจะเล็งออกพันธบัตรระยะสั้น ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
13: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อง

0: สวัสดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทีเคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพอถึงเวลานัดหมายพวกเรามาพบมาพอกันเป็นประจำนำเอาสาระต่างๆมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมหรือว่าสารณหูต่างๆระยะนี้แม่นก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพยาธิตามมากับมีหลายโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้เลือดออกท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนก็มีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงพยาธิไข้เลือดออกนี้เป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้ท่านผู้ฟังและก็เป็นอันตรายที่สุดย้อนว่าอาการที่แสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังบ่ทันได้รับรู้วิธีป้องกันและถ้าหากการปินปัวทั้งการแพทย์บ่ทวงทันก็จะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนําเอาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนและสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกมานําเสนอให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ฟังและได้รู้จักวิธีสังเกตอาการและการป้องกันเพื่อลดพรความร้ายแรงของพยาธินี้และสิ่งที่สำคัญต้องเอาใจใส่สังเกตผู้ที่มีอาการไข้ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้เป็นอาการเตือนของไข้ยุงลายนั่นก็คือเจ็บท้องหรือว่าท้องเบ่งมีผื่นแดงตามผิวหนังหากตลอดมีเลือดออกตามเนื้อเมือกมีอาการง่วงซึมกระวนกระวายกรณีคนเจ็บเป็นไข้เลือดออกร้ายแรงจะมีอาการซอกหรือว่าหายใจสุดโทรมเลือดไหลหุนแหงอวัยวะสุดโทรมให้แหงถ้ามีอาการนั้นก็ต้องได้ติดตามและให้การปินป่วยอย่างจริงจังส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นคนเจ็บมาหับการปินป่วยอยู่ห้องหมอซ่าเกินไปคนเจ็บหรือว่าคนในครอบครัวขาดความรู้พยาธิไข้เลือดออกบ่งมติเบื้องต้นซักซ่าแพทย์ขาดความรู้มีน้ำอังย่นใส่น้ำมาก่อนระยะบ่ทันจำเป็นเฮ็ดให้เกิดภาวะการหายใจสุดโทรมซอกแก่ยาวแต่ต้องถึงนาทีการเฮ็ดเวียกของตับไข้หลังหัวใจและอวัยวะอื่นๆเลือดไหลหุนแหงหากทายเป็นเลือดสำหรับคนเจ็บมีปัจจัยเสี่ยงและก็ต้องได้ระวังเป็นพิเศษก็แม่นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปีแม่มานคนตุ้ยคนที่มีพยาธิประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจพยาธิเลือดจางและร้ายแรงคือแบบนี้พวกเราบ่ควรถือเบาในการป้องกันและก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายพร้อมนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันคนในครอบครัวบ่ให้ยุงกัดด้วยหลายๆวิธีเช่นว่าถ้าอยากกันยุงนอนในมุ้งบ่ไปในบ่อนที่มีความเสี่ยงคือบ่อนที่มีคนเป็นไข้ยุงสิ่งสำคัญที่สุดหากมีไข้หรืออาการเตือนต่างๆที่ได้เว้ามานั้นก็ต้องไปห้องหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อหับประกันความปลอดภัยของตนเองและก็คนที่ทานหักเมื่อฮู้จังซั่นแล้วท่านต้องสังเกตอาการคนอยู่ภายในครอบครัวถ้าว่าผู้ใดผู้นึงหักเป็นแล้วก็ต้องรีบไปห้องหมอเพื่อหับการปินปัวให้ทวงทันและสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บเป็นอย่าไปซื้อยามากินเองหากก็ต้องไปห้องหมออย่างรีบด่วน
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายนี่มันกัดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองมาสะสมลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไมตรีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมืองเวียงไซ้แขวงหัวพันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อลือซาทางด้านเขตที่มั่นซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาถ้ำประวัติศาสตร์ท่านผู้นำในสมัยต่อสู่กุศาสตร์ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเข้าเที่ยวชมที่ประกอบด้วยหลายๆถ้ำของบรรดาอดีตท่านผู้นำสำคัญของลาวหลายท่านเช่นถ้ำท่านไก่โซนพรหมวิหารถ้ำท่านสุภานุวงศ์ท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านค้ำไต่ศรีบันดอนท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ท่านศรีทนกลุ่มมะดำท่านไฟด่างรอเบียยาวและท่านพูนศรีประเสริฐซึ่งมีหลายๆท่านอาจจะได้ไปเที่ยวชมและฮู้จักกันดีแล้วถ้ำท่านไก่โซนพรหมวิหารตั้งอยู่หน้าผาที่สูงสันอยู่เทศบาลเมืองเวียงไซซึ่งเป็นสถานที่ท่านไก่โซนพรหมวิหารพร้อมครอบครัวของเพิ่นเคยอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ในระยะปี1964หาปี1973ในเวลานั้นท่านไก่โซนพรหมวิหารเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ้าท่านเข้าไปภายในถ้ำก็จะเห็นมีห้องนอนห้องประชุมห้องพักผ่อนเงินครัวห้องรับประทานอาหารห้องน้ำห้องป้องกันเวียนยามและห้องซุกเซินเพื่อหลบลี้ระเบิดเคมีอยู่บริเวณตีนผาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำจะมีอาคารทรงหลังที่สร้างขึ้นภายหลังที่มีสัญญาหยุดยิงในเดือนมังกรปี1973เพื่อเป็นบ่อนอยู่อาศัยและจัดกองประชุมพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีสวนดอกไม้อันกว้างขวางและโฮมเย็นด้วยต้นไม้นานาชนิดส่วนถ้ำทานสุภานุวงศ์หรือถ้ำปุงลวกใต้ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเวียงไซซึ่งเคยเป็นที่อาศัยของทานสุภานุวงศ์ในระยะปี1964หา1973และในเวลานั้นทานสุภานุวงศ์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและประธานแนวร้าวสังสาสถ้าทานได้มาฮอดบริเวณด้านหน้าของถ้ำก็จะสังเกตเห็นสวนต้นดอกจำปาต้นหมากเกี้ยงและต้นดอกไม้ที่มีใบสีแดงเหือเหืองไปทั่วพื้นดินเปรียบเหมือนดังเลือดของนักหกปฏิวัติวิลสุนพร้อมด้วยประชาชนลาวผู้องอาจกล้าหาญได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อของตนอาบทาทั่วพื้นแผ่นดินลาวและอันเป็นที่โดดเด่นไปกว่านั้นอยู่บริเวณถ้ำแห่งนี้ได้มีขุมระเบิดขนาดใหญ่ที่ถูกตกแต่งให้เป็นอ่างหูหัวใจซึ่งได้แสดงถึงหัวใจที่แข็งแกร่งและกล้าหาญของประชาชนลาวประดาเผ่าซึ่งยามใดก็บ่ยอมจำนนต่อพวกศัตรูสามัคคีห่วมแหงห่วมใจกันอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศชาติอย่างองอาจและมีไซส่วนถ้ำทานหนูหักภูมิสวรรค์ตั้งอยู่เทศบาลเมืองเวียงไซแขวงหัวพันส่วนถ้ำทานภูมิวงวิจิตรมีชื่อว่าถ้ำลวกเฟดซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเวียงไซไปประมาณ200เมตรทานภูมิวงวิจิตรเคยได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ในระยะปี1964หา1973ซึ่งเป็นระยะที่ทานได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและสาธารณสุขถ้าทานได้มาฮอดถ้ำเมื่อใดก็จะเห็นอยู่ปากถ้ำดังกล่าวมีกำแพงเปตุงที่หนาแน่นและสูงชันเพื่อใช้เป็นสิ่งกีดบังลูกจรวดจากการยิงทำลายของเหือบินศัตรูส่วนถ้ำทานค้ำไต่ศรีพันดอนมีชื่อว่าถ้ำผาบองตั้งอยู่เทศบาลเมืองเวียงไซซึ่งทานค้ำไต่ศรีพันดอนก็เคยได้มาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ในระยะปี1964หา1973และในเวลานั้นทานได้ดำรงตำแหน่งเป็นกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรค

ซึ่งในเวลานั้นเพิ่นได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศส่วนถ้ำทานสีทนกลมมะดำตั้งอยู่ทางด้านหลังของถ้ำทานภูมิวงวิจิตรห่างจากเทศบาลเมืองเวียงไซไปประมาณ200เมตรซึ่งเป็นสถานที่รีซอนและบอนกั้นบังลูกจรวดจากการยิงทำลายของเหือบินศัตรูทางเป็นบอนเฮ็ดเวียกของเพิ่นในระยะการกักเกียมการต่อสู้กู้ซาดจากพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นส่วนถ้ำทานไฟด่างโลเบียยาวหรือถ้ำเงินตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเวียงไซไปประมาณ2กิโลเมตรโดยมีทางหลุดแลนผ่านอยู่หน้าทางเข้าไปหาถ้ำถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่อาศัยลิซอนและบ่อนเฮ็ดเวียกของทานไฟด่างโลเบียยาวในระยะปี1964หา1973ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแนวลาวหักซาดส่วนถ้ำทานพูนสีประเสริฐหรือถ้ำยองซงตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเวียงไซซึ่งท่านสามารถย่างเที่ยวชมอ้อมบริเวณถ้ำได้อันเต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้สีเขียวสดงดงามเฮ็ดให้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีถ้ำแห่งนี้เคยเป็นบ่อนอยู่อาศัยและบ่อนเฮ็ดเวียกของทานพูนศรีประเสริฐในระยะปี1964หา1973และในเวลานั้นทานได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางภาคส่วนถ้ำสร้างโลดเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางที่สุดจนฝูงสร้างสามารถย่างโลดผ่านไปได้จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำว่าถ้ำสร้างลอดถ้ำสร้างลอดประกอบมีบรรดาอุโมงค์ใต้ดินที่เสื่อมโตเข้ากันเมื่อย้ำฤดูฝนตกมาก็จะเกิดมีน้ำไหลผ่านเสาะอุโมงค์หินเหล่านี้ในระยะแห่งการต่อสู้กูซาตันจักรพรรดิผู้หุกหานและลูกมือนับแต่ปี1964หา1973กองประชาการสูงสุดของกองทัพประชาชนลาวโดยภายใต้การบัญชาของท่านค้ำไต่ศรีพันดรแม้นได้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของขงเขตศูนย์กลางนาไก่ก็คือถ้ำสร้างโลดแห่งนี้ล่ะซึ่งในสมัยสงครามได้มีทหารจำนวนหลายพันคนมาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ซึ่งในนั้นรวมมีทั้งทหารที่ผ่านไปมาเพื่อออกสู่แนวหน้าและทหารผู้อยู่ประจำที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเขตที่มั่นเมืองเวียงไซ

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

นั่งดนๆระวังเสียงเป็นพยาธิหลายสนิทการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนไผไผก็อยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยบ่มีเวลาจะพักผ่อนเลยแต่ท่านคิดบ่ว่าการนั่งดนๆโดยบ่ได้เคลื่อนไหวไปมาทางใดนั้นจะส่งผลกระทบต่อทางกายและก็เฮ็ดให้เป็นพยาธิต่างๆได้การวิจัยได้พบว่าบ่เป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะจะเฮ็ดให้บ่สบายมักเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิหัวใจพยาธิหลอดเลือดและก็เป็นพยาธิตุ้ยได้ง่ายขึ้นฉะนั้นพวกเขาควรเปลี่ยนจากการนั่งมาเป็นการยืนหรือว่าการย่างให้หลายขึ้นรวมถึงการออกกำลังกายให้ได้30นาทีต่อมื้อจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนักวิจัยได้พบว่าการนั่งเฮ็ดเวียกเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจและหลอดเลือดถึงแม้นจะออกกำลังกายเป็นประจำก็ตามสำหรับผู้หญิงที่นั่งดนเกินมื้อละ6ชั่วโมงมีความเสี่ยงหลายกว่าผู้หญิงที่นั่งมื้อละ3ชั่วโมงถึง37ส่วนร้อยส่วนผู้ชายที่นั่งเกินมื้อละ6ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงหลายกว่าผู้ชายที่นั่งมื้อละ3ชั่วโมงถึง18ส่วนร้อยพยาธิระบบหลอดเลือดพยาธินี้มักจะเกิดอยู่กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่เทิงยนต์ที่ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงซึ่งบ่ค่อยจะได้เคลื่อนไหวทางทางกายหรือว่าคนขับรถที่ขับเป็นเวลาดนๆก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เพราะว่าเกิดมีภาวะหลอดเลือดอัดตันในหลอดเลือดดำส่วนเลิกได้ง่ายพยาธิระบบเมตาโบลิกหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าพยาธิระบบการเผาผลาญพลังงานในทางกายซาลงอันเป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นพยาธิเบาหวานชนิดที่2ระบบคอเลสเตอรอลชนิดดีกระลุดลงเศร้าสนห้อยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจรวมถึงพยาธิกระดูกและกล้ามสิ้นทั้งยังได้กระตามเพื่อหลีกเว้นการเกิดพยาธิต่างๆที่ได้เว้ามานั้นท่านหมอเพิ่นก็ได้แนะนำว่าให้ทุกคนจงออกกำลังกายอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในทุกๆมื้อให้ได้ประมาณ30หา60นาทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิหัวใจและพยาธิอื่นๆและสิ่งที่สำคัญพวกเขาบ่ควรใช้เวลานั่งดนเกินไปให้หันเปลี่ยนท่าหรือว่าย่างไปมาทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้เป็นดีที่สุดเอามาเบิ่งเวลาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังมาหมุนมวนปิดท้ายรายการเติมอีกตอนนี้จะให้ไปทางภาคใต้มวนๆนำกันหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบุแม่มันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเลี้ยงถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสิ้นทานหับฟังร้ายการขับลำท่องถิ่น

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม้วนๆเสียงดนตรีประกอบที่ปลุกจิตปลุกใจเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นตื่นตาเบิกบานเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่ว่าท่านจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนอยู่ท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตะลีท่านที่กำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเฮาไปนำได้คือคิงไข่หนาวและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านปัจจุบันนี้นั้นสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม้นสังคมโลกเฮามีการผันเปลี่ยนอย่างว่องไวบ่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหามลภาวะมลพิษทางอากาศทางน้ำและก็อื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอ้อมข้างโตของพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังส่งผลสะท้อนส่งผลกระทบบ่ทางกงก่อทางอ้อมจังซั่นล่ะก็พวกเฮาต้องได้ปรับตัวให้ทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังท่านใดมีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นั้นในโลกเฮากำลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศก็เห็นให้สภาพแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบถึงคนเฮาโดยกงท่านผู้ฟังก็คือสภาพฮอนเอาเพิ่มขึ้นและกระทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าวางบทเรียนมานี้ละระบุว่าสภาพอากาศที่ฮอนอบเอาขึ้นหนักมือนี้นั้นเป็นผลมาจากโลกห้องฮับการใช้พลังงานที่สูงเกินไปก็เห็นให้ภาวะที่ฮอนเอานี้นั้นเอาชีวิตคนได้ง่ายขึ้นตื่มโดยเฉพาะแม่นประเทศที่มีเขตเส้นศูนย์สูตรอยู่ไกลกันกับจุดที่เสี่ยงที่จะพอๆกับสภาพอากาศที่ฮ้อนสูงสุดเป็นประวัติการโดยเฉพาะแล้วท่านผู้ฟังก็แม่นประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวนหลายเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาและนอกจากสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบเอาชีวิตของคนเฮาแล้วปัญหาอึดหิวนี่ก็แม่นอีกอันนึงที่สำคัญเพราะว่าคนเฮาต้องได้กินต้องได้บริโภคเป็นประจำเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตห่างกายนี้และสภาพแวดล้อมก็ส่งผลต่อการปลูกฝังเมื่อการปลูกฝังถูกกระทบก็เห็นให้ผลผลิตลดลงเห็นให้ประชาชนอึดหิวเห็นให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นพุ่งขึ้นสูงท่านผู้ฟังเมื่ออาหารการกินขาดแคลนก็เห็นให้เกิดมีการกักตุนเมื่อมีการกักตุนแน่นอนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็แม่นเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายทวีปในทั่วโลกและบ่เพียงแต่เท่านั้นปัจจุบันนี้กับสภาพจิตใจของคนก็ถือว่าถดถอยลงเหตุให้เกิดมีปัญหาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภัยสังคมเกิดขึ้นก็คือว่างบ่ดลมานี้กับยูเคตย่านการค้าจุดที่สำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็มีเหตุประชาชนที่ไปท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยบริเวณจุดสำคัญที่เป็นจุดเศรษฐกิจการค้าในนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นเอารถไปจอดไว้อยู่บ่อนที่ค่อนข้างจะรับตาคนแดกะมีผู้ที่บ่หวังดีก็คือมิจฉาชีพหรือว่าเว้าง่ายๆก็คือโจรลงมือใส่วัตถุของแข็งทุบกระจกรถจนแตกและก็โจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินสำคัญที่มีค่าอยู่ในรถไปอันนี้ก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนอกจากนั้นก็มีข่าวสารที่ถ้าว่าท่านใดได้ติดตามก็อาจจะได้เห็นว่าอยู่ในโลกออนไลน์มีการนำเสนอเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนหนึ่งก็คือเพศหญิงมีลักษณะขี่รถจักรแล้วไปลักเอาเครื่อง
บูชาหรือว่าเครื่องที่เพิ่นถวายศาลพระภูมิโดยเฉพาะก็แม่นหมากไม้คาดว่าน่าจะมาจากสาเหตุของความอึดหิวอันนี้ก็แม่นปรากฏการย่อท้ออีกอันนึงในสังคมเว้าเรื่องปัญหาภัยสังคมนี่บ่เพียงแต่เหตุการณ์วุ่นวายฆ่าฟันลันแทงแต่ยังมีการโจรกรรมการขี้ลักงัดแงะอุบัติเหตุต่างๆรวมทั้งสิ่งที่บ่พึงประสงค์เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นภัยสังคมหรือว่าปรากฏการย่อท้อที่เพิ่นเอิ้นกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังจังซั่นแหละพวกเขาต้องได้เอาใจใส่ทรัพย์สินใดมีค่าเมียนมัดอัฐิระมัดระวังบ่ล้อตาโจรอันนี้จะเป็นทางรอดทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นเอามานำเสนอเอามาเตือนสติมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้พากันระมัดระวังสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้บ่คือเก่าต่างเก่าแล้วจังซั่นล่ะพวกเฮาสิใช้ชีวิตแบบเก่านี่บ่ได้ต้องได้เอาใจใส่พากันระมัดระวังมีสติท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงขับเสียงลามม่วนๆก่อนบิดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลํานี่ล่ะเอามานำเสนอเอามาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ได้ปลุกบันมนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับล้ำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านโดยทั่วไปแล้วอาหารที่พวกเรารับประทานหรือว่ากินเข้าไปมันจะบ่ได้ถูกย่อยภายในระยะเวลาเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นการใช้เวลาระยะหนึ่งนับตั้งแต่ปากทางพี่แหละปากทางก็คือปากคนเฮาเริ่มเอาป้อนเข้าปากแล้วก็ย่ำแล้วก็กลืนลงไปสู่กระเพาะลำไส้ใช้เวลาแตกต่างกันท่านผู้ฟังระยะเวลาโดยเฉลี่ยแล้วนั้นอยู่ที่กระเพาะอาหารจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจนถึง4ชั่วโมงเพื่อการย่อยอาหารชนิดนั้นๆแล้วแต่ชนิดอาหารว่าเป็นประเภทใดลำไส้น้อยนี่ก็สิใช้เวลาในการย่อยประมาณ 3-6 ชั่วโมงพร้อมกันกับการดูดซึมเอาสารอาหารหลักที่สำคัญจำพวกโปรตีนไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตอันนี้ส่วนที่ลำไส้ใหญ่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ12ถึง48ชั่วโมงอันนี้แม่นเฮ็ดหน้าที่ในการดูดซึมเอาน้ำและก็เกี่ยมพร้อมที่จะมีการขับถ่ายเอากากหรือว่าสิ่งเศษเหลือนั้นออกจากร่างกายรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มรับประทานไปจนถึงการขับถ่ายออกนอกร่างกายรวมแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ24ถึง72ชั่วโมงท่านผู้ฟังมันก็แล้วแต่อาหารแต่ละแบบว่าชนิดใดเป็นชนิดใดย่อยซาย่อยไวก็แตกต่างกันถ้าว่าเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวประเภทแป้งนี่ก็ใช้เวลาย่อยไวได้ประมาณ1ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นส่วนอาหารจำพวกโปรตีนประเภทซีนสัตว์หรือว่าโปรตีนจากไข่สมมุติว่าอันนี้ก็ใช้เวลาดนขึ้นมาอีกประมาณ2ถึง4ชั่วโมงส่วนว่าไขมันหรือว่าอาหารจะพวกที่เป็นจำพวกที่จืดมันๆนี่จะใช้เวลาสูงที่สุดประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงหรือว่าอาจจะหลายกว่านั้นจำพวกไขมันอันนี้ใช้เวลาสูงปัจจัยที่เฮ็ดให้มีการย่อยซาหรือไวนั้นก็ขึ้นกับปริมาณของอาหารถ้าเรากินหลายก็ต้องใช้เวลาในการย่อยนั้นซาลงแต่ว่าอายุหรือว่าระยะเวลาระบบการเผาผลาญของร่างกายคนเรานั้นก็แตกต่างกันไปสุขภาพลำไส้ก็จะมีกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ถ้าว่าเรากินอิ่มแล้วนอนลงทันทีจากนั้นก็เมื่อรับประทานอาหารแล้วบ่ควรที่จะเอนหลังหรือว่านอนพักผ่อนเถื่อต้องอยู่ในท่าที่ตั้งฉากประมาณ2ถึง3ชั่วโมงขึ้นไปถ้าผู้ฟังอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าเอามานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังและเหลือบ่งเวลานาทีในการหยับจอมอเข้ามาแล้วยังเหลือเวลาอยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงเสียงดนตรีลงแล้วนั้นทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับขึ้นมาพบกันได้ไหมกับรายการขับลำท้องถิ่นในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขออวยพรให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้วท่านที่เคารพมีไผได้บ่ที่ฟังรายการเพลงแดงในอดีตอยู่ในมื้อนี้เดี๋ยวนี้นี่ที่เป็นคนชนเผ่าแต่ดำถ้าว่ามีก็บอกมาในทาง Facebook แชทมาบอกก็ได้เป้าหมายไปให้ถึงนี่เป็นชื่อของ Facebook ที่ทางรายการของพวกเขานำใช้อยู่มื้อนี้รายการจะได้นำเสนอเพลงดังในอดีตที่ติดพันกับชนเผ่าแต่ดำชนเผ่าไต่ดำหรือไทยดำแม่นหนึ่งบรรดากลุ่มชนเผ่าที่มีความสำคัญและก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานในประเทศลาวของเฮามีประวัติที่เชื่อมโยงอย่างสนิทแน่นกับประวัติศาสตร์ของภาคพื้นโดยเฉพาะแม่นเขต12จูไทยในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามในปัจจุบัน
1: อิงตามประวัติศาสตร์ฐานดั้งเดิมของชาวไต่ดำบ่แม่นประเทศลาวแต่แม่นเขตที่เอิ้นว่า12จุไทซึ่งเป็นสหพันธ์ของหัวเมืองไต่ต่างๆที่ปกครองตนเองศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญที่สุดของพวกเขาแม่นเมืองแทนซึ่งกงกับเมืองเดียนเบียนฟู่ในประเทศเวียดนามปัจจุบันพี่น้องไต่ดำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เว้าภาษาตระกูลไตซึ่งได้เคลื่อนย้ายลงมาจากภาคใต้ของจีนเมื่อหลายศตวรรษก่อนและการเข้ามาของชาวไตดำในลาวบ่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในครั้งเดียวแต่เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาหลายครั้งโดยมีสาเหตุลักมาจากการฆ่าการแต่งงานข้ามไซแดนหรือการลี้ไขจากความขัดแย้งภายในหัวเมืองของตนการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดแม่นในปางสงครามการสู้รบระหว่างเวียดมินหรือเวียดนามกับจักรพรรดิฝรั่งผู้ฮุกฮานในยุทธการที่เดียนเบียนฟู่ระหว่างปีค.ศ. 1954ซึ่งพวกมันได้ทำลายบ้านเฮือนซานบ้านซ่องและชีวิตของพวกเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องไต่ดำจำนวนมหาศาลได้อพยพข้ามไซแดนเข้ามาในลาวโดยเฉพาะยุคแขวงหัวพันเสียงขวางหลวงน้ำทาและพงสาลีด้วยเหตุนี้เวลาเฮาไปเที่ยวภาคเหนือของลาวเฮาจะพบเห็นพี่น้องชนเผ่าไต่ดำซึ่งพวกเพิ่นก็เป็นส่วนสำคัญในโครงประกอบของพลเมืองลาวมีนิสัยใจคอกว้างขวางฮักแพงสามัคคีกับเพื่อห่วมชาติ
0: ท่านที่ฮักแพงเมื่อหวนคืนอดีตพี่น้องไต่ดำแล้วโอ้ดำเนินรายการก็คิดถึงเพลงหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นเพลงดังคือกันแล้วก็ดังมากว่า50ปีแล้วจากการแต่งและให้ทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์ วุฒขันธ์นักห้องคนทำอิฐที่ได้ห้องเพลงนี้ก็คือกอวิเศษในเพลงที่มีชื่อว่ากับทินไตดำ

0: ท่านที่เคารพเพลงกับทินไต่ดำได้ส่องแสงถึงความคนึงหาทินกำเนิดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองคิดฮอดเฮือนคิดฮอดศาลคิดฮอดที่ทำมาหากินโดยเฉพาะกระแม่นพี่น้องไต่ดำที่พัดพากมาจากบ้านเกิดเมืองนอนในปางสงขามซึ่งสงขามในระยะนั้นก็เป็นการสู้รบระหว่างพี่น้องเวียดนามกับพวกฝรั่งเศสซึ่งเป็นพวกที่ลาอาณานิคมโดยเฉพาะในยุทธการที่เดียนเบียนฟู่ระหว่างปีค.ศ. 1954และซ้ำนั่นก็ยังบ่พอพี่น้องไต่ดำยังต้องอพยพลบไผอีกในสงครามลับในลาวและสงครามเวียดนามเพราะเวลานั้นภาคเหนือของลาวเป็นสนามรบที่ดุเดือดที่สุดการสู้รบและการทิ่มระเบิดอย่างหนักหน่วงได้บังคับให้พี่น้องชนเผ่าไต่ดำที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือนั้นต้องได้เคลื่อนย้ายเลิกเข้ามาดินแดนลาวของเฮาตื้มอีกและบางคนก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์
1: ถึงจะมีการอพยพไปอยู่หนแห่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่พี่น้องไต่ดำยังคงบ่ลือก็คือการฮักเอกลักษณ์และการดำรงชีวิตแบบของชาวไต่ดำยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเข้มแข็งเช่นภาษาเว้าและตัวหนังสือที่เอิ้นว่าตัวไต่ดำการนุ่งถือซึ่งเป็นที่ฮู้จักกันดีจากเครื่องนุ่งสีดำหรือสีครามเข้มผู้หญิงนุ่งสิ้นและเสื้อที่มีสีสันสวยงามอยู่คอเสื้อและแขนเสื้อผมจะถูกเก้าเป็นม้วยสูงและมีผ้าเปียวหรือผ้าพกหัวที่มีสีสันสวยงามโดยทั่วไปแล้วพี่น้องไต่ดำมักตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามท่งเพียงหรือห้อมภูใกล้แหล่งน้ำเพื่อสะดวกในการปลูกข้าวเฮือนเป็นเฮือนยกพื้นสูงในปัจจุบันชาวไต่ดำได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมลาวเป็นหนึ่งใน50ส่วนเผ่าที่รัฐบาลรับรองพวกเขาได้ประกอบส่วนสร้างสาประเทศชาติและเพิ่มสีสันความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมให้แก่ประเทศลาวในขณะที่ยังคงรักษาฮีตของประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของตนไว้สืบต่อไป
0: ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปแต่ว่าความขมขื่นในใจยังบ่เหือดหายทุกคนบ่ว่าพี่น้องไต่ดำก็คือคนลาวทั้งชาตินี่แหละต่างกระเบือนายกับคำว่าสงครามดังนั้นเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับพี่น้องไต่ดำนี่มาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1968เป็นเวลาที่ลาวเฮาได้เกิดมีสงครามต่อสู้กับจักรพรรดิอเมริกาซึ่งต่างชาติเริ่มสงครามนี่ว่าสงครามลับในลาวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีซุมปี1950พุ่นแหละต่อจากฝรั่งแล้วก็มาอเมริกาจักรพรรดิตัวเก่าผ่านไปจักรตัวมาจักรพรรดิตัวใหม่ก็เข้ามาโดยเฉพาะกับแม่นอเมริกาที่ได้เกี่ยวพันกับสงครามลับในลาวนี่โดยกงแล้วก็ได้สิ้นสุดลงในปี1975ประเทศลาวของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยและสร้างตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคมเพลงที่ผู้ดำเนินรายการจะเปิดต่อไปนี้เป็นเพลงที่จากการประพันธ์ซึ่งให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงนักห้องต้นฉบับก็คือกอวิเศษแต่เพลงที่รายการจะเปิดให้ท่านได้ฟังในมื้อนี้เป็นเพลงของนักห้องรุ่นใหม่นำมาห้องเป็นการโคเวอร์จากวงกาบ้าในเพลงไต่ดำลำพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทันที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับพี่น้องไต่ดำซึ่งเป็นเพลงที่ติดพันกับประวัติศาสตร์อันขมขื่นและขับแค้นแน่นใจทางนั้นย้อนการอพยพลบภัยจากสงครามที่จักรพรรดิฝรั่งที่จักรพรรดิอเมริกาได้ก่อขึ้นดังนั้นในตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้จะขอนำเสนอเพลงที่เกี่ยวพันกับพี่น้องไต่ดำคือเก่าแต่เป็นเพลงที่น่าซื่นสมเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันน่าฮักน่าแพงเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันฮู้สึกว่าโอ้อิ่มอกอิ่มใจฮู้สึกว่ามีพละพลังมีกำลังวังซามีความสุขเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนแล้วหลายสิบปีเช่นเดียวกัน
1: ท่านที่เคารพท่านเสื้อบอว่าแม่หญิงไต่ดำในลาวแม่นมีชื่อเสียงและมีความสำนาญในการตำแผ่น

0: มีความหมายทางด้านวัฒนธรรมและความเสื้อของเผ่าเพราะลวดลายนั้นมีทั้งรูปสัตว์พืชและสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในความเสื้อของชนเผ่านอกจากนี้ยังใส่สีย้อมที่ได้มาจากพืชและวัตถุธรรมชาติอื่นๆเพื่อย้อมเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายซึ่งให้สีนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผ้าตั้มฮู้ของชาวไต่ดำบ่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มประจำวันเท่านั้นแต่ยังใช้สำหรับงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานและงานบุญนอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ในเฮือนซานเช่นหมอนผ้าห่มและผ้าผูกวันน้ำอีกโดยรวมแล้วการตั้มฮู้ของแม่ยิงไต่ดำบ่เพียงแต่เป็นหัตถกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพวกเขา
1: ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอสรรเสริญและเชิดสูงไว้ถึงน้ำใจอันแข็งแกร่งแห่งการต่อสู้น้ำใจอันงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพี่น้องไต่ดำด้วยผลงานเพลงจากการขับร้องของบัวเงินสาภูวงศ์ในเพลงที่มีชื่อว่าจันแต้สาวไต่ดำ

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อําลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่

เวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือประชาชน7คนที่ติดอยู่ถ้ำเมืองหลงแจ้งแขวงเสสมบูรณ์ลาวและอังกฤษทบทวนเวียกงานการพัวพัน2ฝ่ายเพื่อส่งเสริมการร่วมมือให้เข้มแข็งและขยายตัวในต่อหน้าสิงคโปร์จะเข้มงวดการปล่อยมลพิษจากระบบเฮ็ดความเย็นในปีหน้าต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียดโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและพ่อผ้าผ้าน้ำผ้าห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดคนขวบพิจารณาผมว่าปักกุ้งมึกเวียกงานการเมืองที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนอะไรวิธีการพูดกันอะไรต้องการนำผ้าต้องมีการปักกุ้งเปลี่ยนปักกุ้งใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่าพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกพร่องก็ปักหีในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมใหม่ครับมันบอกมันเหมือนกับจะต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อปรับปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมตินำพาโดยการเต่าผู้มหาชนเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบุกบุคลากรที่ดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยควบเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
0: สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทะละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านผ่านไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนครัวฮูบการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไสยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27-28พฤษภาคมนี้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
3: รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไสเมืองลองแจ้งแขวงไสสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไสสมบูรณ์ฮีบฮ้อนคนกลัวฮู้การย่องย่อต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางสัญญาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเชื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศรวมอัตราส่วนสูง
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่อว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการน้ำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสงนักเรียนสั้นปฐมในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ลาวและจีนจะสืบต่อขยายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อภาคพื้นในระหว่างกองประชุมเวทีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจรอบด้านในภาคพื้นอาเซียนปี2016จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงอันฮุ่ยของจีนคณะผู้แทนลาวนำโดยทาไซสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนได้เข้าร่วมเวทีปราศัยดังกล่าวพร้อมกับทานไซสนาสิทธิพรห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเขาหวามในพิธีเปิดกล่องประชุมทานไซสนาโคตรภูธรมีคำเห็นว่าสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการหัวมือยุทธศาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ65ปีของสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและจีนและได้ถูกกำหนดเป็นปีมิตรภาพลาวจีนทานไซสนาโคตรภูธรกล่าวตื่นว่าเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีกำหนดจะเยี่ยมยามประเทศจีนอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อพบปะเจรจากับทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซึ่งการเยี่ยมยามดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในการสืบต่อหัดแน่นสายพ่อพันธุ์การหัวมือลาวจีนในอนาคตรวมกันให้นับมือแน่นแฟนขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนได้ส่งผลประโยชน์ด้านการพัฒนาที่สำคัญแห่งแก่ลาวโดยเฉพาะผ่านการเสริมต่อพื้นฐานโครงสร้างและโครงการหัวมือทางเศรษฐกิจ
2: รัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศลบล้างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
4: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเชื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่ง มีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะสำหรับทรายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มสายหักสายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายนี
2: ้ดร.นางคำลาเผ่าดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์
0: ในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านนางซีมาเมโรตาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบเวียกงานอินโดแปซิฟิกและเวียกงานความเท่าเทียมแห่งราชอาณาจักรอังกฤษและเอียกล่างเหนือพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้ต่อเนื่องในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายได้ทบทวนเวียกงานการพัวพันเพื่อส่งเสริมการร่วมมือให้เข้มแข็งและขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้ารวมทั้งในขอบ2ฝ่ายหลายๆฝ่ายพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันท่านนางซีมาเมโรตายังได้พบปะกับบางแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือบรรดาโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทิศทางร่วมมือในอนาคตและได้เยี่ยมยามองค์การเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกและได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือในศกปี2006-2007นับตั้งแต่ลาวและอังกฤษได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่5กันยาปี1955เป็นต้นมาการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศแม่นมีท่าก้าวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2025 2ประเทศได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ70ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นคงเขตการร่วมมือเพื่อการพัฒนา2ฝ่ายประกอบด้วยเวียกงานสาธารณสุขการศึกษาโยธาธิการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านการจัดฝึกอบรมต่างๆและโครงการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเคียงคู่กันนั้น2ประเทศก็ได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆอย่างเป็นปกติขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อควบคุมการปล่อยไอพิษเหือนแก้วจากอุปกรณ์เหตุความเย็นและเครื่องปรับอากาศมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคม2027มาตรการนี้ขยายระเบียบการที่มีอยู่แล้วให้ความเอาระบบเหตุความเย็นทั้งการค่าแบบล้มศูนย์เครื่องปรับอากาศในรถโดยสารและรถขนส่งขนาดน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศปี2030ของสิงคโปร์และสู่สนให้บรรลุ การปล่อยไอพิษคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้ประกาศในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าอัตราการว่างงานในเดือนเมษายนได้ลดลงเหลือ 2.5 ส่วนร้อยจาก 2.7 ส่วนร้อยในเดือนมีนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดแรงงานญี่ปุ่นเป็นครั้งทำอิฐในรอบ2เดือนผ่านมาจำนวนผู้เฮ็ดเบียกเพิ่มขึ้น 0.9 ส่วนร้อยมาเป็น 68,700,000 กว่าคนหลังจากการปรับตัวตามฤดูกาลส่วนในกลุ่มผู้ว่างงานมีผู้ที่ถูกจ้างงาน 430,000 คนในขณะที่ 790,000 คนลาออกโดยสมัครใจส่วนใหญ่แม่นเพื่อซอกหาเงินไขการเฮ็ดเบียกที่ดีกว่าปัจจุบันจำนวนคนที่เริ่มต้นเฮ็ดเวียกใหม่หลุดลง 10.9 ส่วนร้อยมาอยู่ที่ 490,000 คนสถานการณ์การจ้างงานของญี่ปุ่นยังคงเข้มแข็งโดยคาดว่าจะมีแรงงานจำนวนหลากหลายเปลี่ยนเวียกเฮ็ดในต้นปีงบประมาณใหม่ในเดือนเมษาผู้ที่เคยวางงานพร้อมกับคืนสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งทำอิฐขณะเดียวกันอัตราส่วนตำแหน่งงานวางต่อผู้สมัครในเดือนเมษาผ่านมายังคงบ่เปลี่ยนแปลงระดับ 1.18 เท่าบ่เปลี่ยนจากเดือนมีนาซึ่งหมายความว่ามีตำแหน่งงานวาง118ตำแหน่งงานต่อผู้สอกเวียกเหตุทุกๆ100คน ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและสมภวันมาวงไซอ่าน

ซื่อว่าของคุณค่ำภัยทำเป็นประโยชน์เท่าแก่เด็กหนุ่มน้อยทำได้ก็หึงเหืองชอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านหลายทางกับปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภายลาวแต่ละคนมีหน้าที่มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปอย่าเฮ็ดหยังอยู่ใสก็เป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านท่านที่นอนบ่หลับเนาะมูนขึ้นมารับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะและมืออื่นก็เป็นสืบต่อเวียกงานของภัยลาวเนาะเป็นกำลังแรงใจให้มื้อนี้แม่นได้นำเอาบทกลอนพร้อมเสียงเพลงฮ้องมาฝากตอนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการบ่ว่าท่านจะเฮ็ดหยังอยู่ไสก็แล้วแต่เด้อขอเป็นกำลังแรงใจมอบความมุ่งซื่นและสิ่งสำคัญเวียกงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้รับมากครับผลก็ต่อเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแข็งแรงและก็ปฏิบัติได้มีผลสำเร็จอย่างแน่นอนจังซั่นก็ปิ่นห่วงเรื่องสุขภาพของแต่ละคนให้เอาใจใส่อยู่สะอาดกินสะอาดเนาะแล้วพญาติก็สิบ่มาเบียดเบียนเนาะเอาก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมาหับฟังบทกลอนทำอิฐจากรายการคืนนี้ผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งเป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่าบ่

านค้นเขื่อนยายตายเกิดวนเวียนเสียนหน้าหลังเหล่าล้อมแต่งปุ๋งเติมปันนับแต่วันเนาซ่อนในอุทธรมานแม่จนถึงวันเกิดได้มืนตาแจ้งซองเงานอนอ่อแอแอวให้ยิ้มยาวบางตอนแม่อุ้มเอาอิงแอวเที่ยวเหนือเมื่อใต้ใหญ่มาสองขายังเดินดีดูยางซ้อนบ่าวสาวสำแซ่สะเลเท่าเหี่ยวหนังแขวก็คุหล่นแล้วเป็นเป้าเหลือฟันตาก็ฟางพามัวนวกหูตันตึงหาบอนตึงขังคอหนังน้อเหนียวแหวเที่ยวทางไก่ขีดงอมันเจ็บเส้นจองขาอยากสิกับต่าวเตืองปิ้นเปืองคืนหลังกลับไปยังยาวไวอ่อนองอ้วนน้อยกลับไปหูตาแจ้งเขนขาแหงเหือหิวพันใส่ส่องเสียมเทียมเจ้าเด่นดูบ่มีวันต่าวคงคืนครอบขาวหลังมันหากบ่หวนกลับดังใจประสงค์เบาเท่าแกมาดูให้สิแหน่งหนีดูนายมีแต่ตายหมดเมียนเตรียมเจ้า

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผาลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักหวมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

ฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากลูกดอนกระเด็นเพื่อให้ซื้อว่าบ่มีวันหวนกลับสังขารคนเฮาก็แม่นเคลื่อนย้ายมีตายมีเกิดวนเวียนไปตามธรรมชาติเพิ่นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะบ่มีไผจะหลีกเลี่ยงได้จังซั่นก็ในเมื่อเฮาเกิดมาเกิดมาแต่น้อยจนใหญ่เพิ่นว่าแต่สิ่งสำคัญก็แม่นให้มีคุณความดีติดตัวไว้เพราะว่าคนเฮาก็บ่สามารถที่จะหลีกได้สำหรับความตายความเจ็บเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไผก็แม่นหลีกบ่ม่มว่าซั่นซะเอาอันนี้ก็แม่นเป็นบทกลอนมาฝากตอนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในตอนนี้บทกลอนต่อไปจากบทเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าลาคีมนบนความดีแม่งเมื่อตาส่องสิ่งในสิ่งที่เห็นมาบางบัญหาความจริงสิ่งควรทวนคนซอกเหตุผลจนท่อขอเสริญสวนสวยวอนวานปัวป่วยไข่ปัญญาใสสองซีคว่ำดีส่วนสวยสู่เดทอนแม่งเมื่อดีสัวหูเคียงคู่คีงกายสร้างคว่ำดีหลายหลวงก่อนปวงสนหูเคียงคู่คว่ำดีสร้างหนทางหลายแง่คว่ำดีเปเปลี่ยนเปลืองกลายเป็นเรื่องเหตุหายสิตายย้อนเงื่อนมือแทนอแม่งเมื่อในทุกมือถือว่าเนืองนั้นบัญหาความเป็นจริงบนอีงเยืองอ้างความดีพากันสร้างบนทางเดินต่างเป็นแนวทางผักซีก่อนกวีแต่งเต็มแซมเป้วใส่ใจเทนอแม่งเมื่อผลที่ได้สุ่มใส่ลงมือผลงานคือความขมบ่สมแห่งงานสร้างพร้อมทางวางแผนเป้วแนวมองมัวมนคำนวณตอนเริ่มต้นผลงานคงบ่คุ้มจะสุ่มสร้างเหตุยังนายเดแม่งเมื่อความพลาดพังฝังลึกต่างใจจะโทษภัยดีหนอบ่ฟังเตือนห้ามก่อนกวีถามท่วงท่วงคืนความข่าวในบัญหากล่าวถ้อยมีหอยแผลเปื่อยแป้วหาแนว

เป็นบทเขียนของโศกไซไตเด็งเมืองคำซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความมุ่นซื่นและกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางท่านก็นอนแล้วแต่บ่หลับเนาะยังคอยเป็นกำลังแรงใจรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนต่อไปจากกระต่ายน้อยเป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนชื่อว่าอย่าใจงา

คำว่าบ่ได้ซื้อจำจ่ายเปลืองเงินคนจิงหาคำจ๋าว่าตามใจได้คนฟังต้องลีตองทวนทีไผสัวหายดีแท้เทียงจริงบางคนเขาว่าเว้าลมลวงโลเลแต่บ่เป็นคือคำว่าวอนหวานเว้าอย่าได้นินทาให้เขาโสมสามเสื่อมเป็นห้องหอยด่างพ้อยดำซ้ำอยู่ที่ใจเพื่อนเอ๋ยบางคนเขาสร้างเว้าจะอ่อยคำหวานแต่ว่าเป็นคำลวงหลอกลวงเลิงเล่นซอกหาความจริงใจนั้นมันแสนลำบากเพราะว่าใจบ่ได้คือด้ามดังจ๋าแห้งเอ๋ยนางจงได้พิธีจารณาอันใดเป็นความจริงจากใจโดยแท้อันใดเป็นเพียงคำลวงล่อสอพอสามสัวขอให้นางหม่อมน้องคนดีใจแยกเองอย่าดีเขาบ่ได้เอาอวดโฆษณาดอกหนาแนวนามคนเขาดีบ่วางคำอ้างเครื่องนุ่งอาภรณ์ผ้าผืนงามดูอาดล้างเถื่อคุณภาพบ่ได้เจ้าจงคิดทีทวนสาแล้วจริงจ่ายเงิน

บทก่อนอย่าใจง่ายเป็นว่าบทต้องใจง่ายบทต้องหูเบาใจง่ายเป็นว่าคำเว้านี่คำเว้าของคนเฮานี่คำเว้าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้หาคำวาจาก็ตามใจผู้ที่จะเว้าออกไปบางคนก็เหมือนเว้าออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนาะมีความจริงใจจึงเว้าออกมาแต่ว่าบางคนก็หาความขีดตัวหลอกลวงคำว่าหวานแต่ว่าใจส้มใจส้มดังมักหนาวคนว่าเนาะปากกับใจโบตรงกันอาจารย์สั้นก็เหมือนผู้ที่ฟังเนาะผู้ที่ฟังคนที่เว้านั้นจงได้ค้นคิดพิจารณาว่าผู้ใดเว้าจริงเพิ่นยังว่าเว้าจริงบ่ม่วนเว้าม่วนบ่จริงเนาะจงพิจารณาว่าไผเว้าจริงไผเว้าตัวหลอกลวงเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เพิ่นว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศเพิ่นบ่ประสงค์จะออกนามเนาะหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าตัวให้คอย

วาจาว่าจะมาหาทรายบ่ายโมงคอยท่าตั้งตาแลมองเลื่อยตามทางว่างแวแต่มีแผนหลุดน้องสลอห่วยเวมาทรายมองแลลำฟ้าจนว่าแสงจางยังคงวางดวงใจนั่งคองคอยเจ้านั่งเฝ้าทางคือบ้าอุลาทรายหดหูดูดาวแทนเพนนาคอยท่าอยู่เหือนเจ้าบอกเหมือนเวแทยุแย่คาลมคืนคมจมดวงใจจมจ่าสาแล้วน้องแก้วตัวสายต้มกินเป็ดสายพีแต่ผัดกายโลกลีหนีหน้านายน้ำนันนอน้ำสาวใสพองแผ่วแถวเทียงทนทานสาวกวีคนขานข่าวลือหลามกองสั่งมาลองลมรั่วตัวสายให้มองมนน้องสั่งหลวงหลอกต้มตัวอ้ายให้มนมองนางเอ๋ยเหตุใดหนอจริงได้กายพี่ไปเลยหากเห็นก่อนอ้วนสายเผยโจทางนวลน้องให้หีบมาบานเว้าอวนหาพีหู้บ่หนอในค่ำคืนมื้อนี้อ้ายของน้องอยู่บ่เป็นแท้นา

อาบุธก่อนที่มิซื้อวัดตัวให้คอยอยากกุฏีบ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าสร้างตัวกันแท้น้อว่าซั่นเว้ากับบ่จริงบอกว่าจะไปแวจะไปยามแต่แล้วคองแล้วกะคองอีกบ่เห็นเลยว่าซั่นอันนี้แหละเพิ่นว่าปากกับใจบ่ตรงกันอีกแล้วเนาะใจจังหนึ่งปากจังหนึ่งคนเฮาก็บ่คือกันเนาะสื่อว่าคนนั่นแหละเนาะบางคนดีบางคนให้บางคนจริงใจแต่ว่าบางคนก็แม่นหลอกล่อก็มีเว้าเล่นเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนจงเบิ่งแล้วก็ใจแยกเอาเนาะว่าไผดีไผหลอกลวงหับฟังบทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของคุณ

ไม่เป็นผงพงนามีต่อเฟืองแตกลายลมแรงแดดส่งแสงแห่งก้าแสงนภาปอดโป่งอ่างองค์หนองเก็บน้ำหายซ้ำแมนบ่มีตกมาเดือนหกนี้ระบุดูใหม่มาถึงเบิ่งเวหาเมฆามืดมาพาคึมท้องฟ้าซึมหนองน้ำฝนนองลินลังเบิ่นวังเต็มแต่น้ำพายพื้นสุ่มเย็นเห็นพฤกษาใหญ่น้อยใบปงมาบานทางสาวนาเกี่ยมการวานแนวพันกาดำหน้ากันเพียงพร้อมพระนาไวงามยิ่งพอเมื่อมองบาทนี้เขียวอ้วนดังเทางามเกินจะกล่าวเว้าถามทงแถวนาสาลิกาสุ่มเซลวื่นไปบนฟ้าสักกุนาเฮห้องลมเย็นลิ้วลองพัดน้ำฟองเปื่อนฟงปลายเข้าแควงกวยย้ำแสงไหลห่างฟ้ายืนซองสายตามองไปบนนภาเบิ่งถึงภายพุนสีทองละมุนด้วยสีเขียวพายลมกลุ่มกืนเป็นกลุ่มก้อนงามแท้ดังเดียวสอบแล้ว

บทกลอนที่มีเสื้อว่างามทงนาซึ่งเป็นบทเขียนของกิโต้เนาะเพิ่นมอบให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรของพวกเขาเนาะกำลังทำการผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้เอาอิดๆเมื่อยๆยามค่ำคืนคือจังซี่ก็ขอเป็นกำลังแฮงใจให้เด้อนอนบ่ทันหลับมอบความม่วนซื่นมอบเสียงเพลงกล่อมอารมณ์ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไสพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดแนวใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

้สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซ้อย

เล็กขดเอาไว้เห็ดขอเล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขดเลียวเอาไว้บอดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงตอนหับทานเข้าสู่รายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการยามค่ำคืนแบบนี้เนาะก็มาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับผู้ที่ว่ายังบ่ทันได้รับได้นอนยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางผู้บางคนเนาะก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในศาลก็ดีหรือว่าหลายคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยนี่แหละเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นโมงเป็นเวลาเป็นกะสับเปลี่ยนกันไปและผู้ที่ว่ากำลังขับรถขับเหือไปเหนือเมื่อใต้หรือว่าเฮ็ดเวียกยามค่ำยามคืนแบบนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ด้วยการฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังบางคนโอ้ยคันฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้ก็คือว่ามีกำลังแห่งใจในการเฮ็ดเวียกได้เนาะเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่มันก็อยากหลับอยากนอนแด่แต่คันว่ามีคนมาเว้ามาว่าหรือว่ามาโอ้มาลมมีเสียงเพลงม่วนๆก็ลืมความอิดความเมื่อยไปดังนั้นผู้ใดที่ว่าหาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเขตใดท้องถิ่นใดกายาอยากฟังเพลงให้ถึกอกถึกใจก็อย่าลืมเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับโฆษกเด้อส่งขอความมาที่เบอร์020-5592-9492น้อมรับเอาทุกข้อคำคิดคำเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาปรับปรุงรายการของเฮาให้ท่านได้รับฟังชัดเจนและกระจ่างแจ้งขึ้นเนาะ

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยฝากตอนให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้หับฟังกันผ่านไปแนวใดก็ตามเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหลายคนก็คงจะฮู้แล้วว่าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภายเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงข้าวยากหมากแพงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคและการจ้างแรงงานสภาพการนี้เนาะเฮ็ดให้มีหลายประเทศได้ซอกหาวิธีแก้ไขด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่การผันแปรของสภาพการของโลกความบ่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างในฮอปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้หลายฝ่ายเนาะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของโลกยังสืบต่อผันแปรไปอย่างสับสนและคาดเดาได้ยากและสำหรับประเทศลาวเฮาซึ่งเป็นประเทศที่น้อยเนาะกำลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งมีความสับสนตื่มอีกแต่แนวใดก็ตามเนาะก็ขอให้ทุกคนในสังคมจงพร้อมกันสร้างความเข้มแข็งมีสติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอันใดก็อย่าเวียกค่าเวียกขายเวียกให้เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเป็นพนักงานทหารตำรวจจังซี่เนาะเฮาก็ต้องมีสติบ่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังมีการคิดไล่อย่างที่ถ้วนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยถ้าว่าเฮามีเงินมีคำหลายก็ต้องเก็บหอมรอมริดไว้ใส่ใจยามจำเป็นเวลาว่างก็ต้องสร้างกิจกรรมกับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่เพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮานี่มีรายรับหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบที่ว่าบ่จำเป็นเนาะเป็นผักมีซี่ซ้อมเป็นปูเป็นปลาอาหารการกินสิเฮาพอสร้างได้เฮ็ดได้เฮาก็ต้องญาติเอาเวลาที่ว่างนั้นมาเฮ็ดมาสร้างเพื่อให้ครอบครัวของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บ่พ่อข้าวเห็นอ่างส่งจาตื่นเศร้ายามใดมีรายการหับฟังอยู่เขตใดท้องถิ่นใดภาคใต้ภาคเหนือหับฟังเป็นประจำจังสิเนาะอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่หรือว่าตำหนิส่งข่าวผลการหับฟังสัจเจนจะแจ้งประการใดเนาะสามารถส่งข่าวมาได้ที่เบอร์02055929492ได้เด้อหรืออยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเราต้องมีการโฆษณาเนาะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาให้กับท่านหรือว่าอยากจะสัมปทานคลื่นวิทยุของพวกเราบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 103.7 บ่หรือว่าจะเป็นคลื่น FM 94.3 คลื่น AM จังซี่เนาะอยากจะลงสปอตบ่ยิงโฆษณาจังซี่ก็แม่นยินดีต้อนรับทุกท่านหรือว่าผู้ที่มีแผนการอยากจะจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาแต่ว่าบ่มีห้องประชุมไว้คอยรองรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็แม่นมีห้องประชุมไว้คอยบริการท่านมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดน้อยเนาะมีทั้งโคซกหรือว่าเครื่องเสียงห้องกะแมนมีตุตั้งพร้อมกับแอร์ที่เย็นสบายตื่มอีกเนาะทันทีว่าสนใจกะแมนสามารถติดต่อผัวพันมาได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนภัยนามบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์020559294 92ในมงรัฐการ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดเกอร์โตละเมอซัมบัวเว้าหาทิมโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเฮาเมืองเฮาหลายคงเขตเวียกงานหลายแขนงการกระเมนได้พร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจประกอบส่วนหน้าที่เวียกงานของตนเพื่อคำนับหับต้นวันสำคัญของชาติที่จะมาฮอดมาถึงนี้เนาะและหนึ่งในหน้าที่เวียกงานที่ทุกคนเฮาต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพร้อมกันปฏิบัติสอดสะอาดโดยทุกภาคส่วนทุกสั้นคนในสังคมต้องได้เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเฮ็ดให้ทุกสถานที่มีความสะอาดงามตาน่าอยู่น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี้ในระยะผ่านมาการจัดสรรเก็บเมียนขี้เหี้ยอยู่ในประเทศเฮาเนาะยังเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายตลอดมาถึงแม้นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็แม่นได้มีมาตรการหลายอันก็ตามแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายอย่างเนาะที่ต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงคืนและมาฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนในตัวเมืองใหญ่โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่มีบางบ้านประชาชนต้องได้รอท่ารถขี้เหี้ยในลายมือไปเก็บทิ่มสิ่งดังกล่าวเนาะได้กลายเป็นปัญหาการทิ่มขี้เหี้ยแบบสะสายและหลายครัวเรือนกระเมนได้ใช้วิธีการกำจัดขี้เหี้ยด้วยการจุดการซุ้มได้บางครอบครัวก็บ่มีบ่อนจุดบ่อนซุ้มต้องได้รักษาหลายมืออันได้สร้างความเปื้อนเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นหลายขึ้นบางคนนี่ก็โอ้ยเหม็นขี้เหี้ยนี่ก็เจ็บเก้าเมาหัวกินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเนาะคนที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวยิ่งอันตรายดังนั้นปัญหาที่ว่าเก็บเมียนขี้เหี้ยนี่ทุกคนเฮาก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะถ้าว่าขี้เหี้ยอยู่บ้านเฮามันเปื้อนก็ต้องเก็บรักษาใส่ธงดำมัดไว้เป็นบ่อนเป็นที่เนาะเพื่อว่าจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มาเก็บเอาไปทิ่มบ่อนที่เพิ่นจัดสรรทิ่มบ่แม่นสิว่ามีความมักง่ายเนาะเอาไปทิ่มตามถนนหนทางดินเป้าว่างหรือว่าตามตะคองห้องน้ำอันนั้นมันจะสร้างสิ่งที่บ่ดีเนาะนอกจากจะว่ามีกินเหม็นแล้วมันก็ยังสร้างภาพพดความบ่จบบ่งามให้กับแขกไปไทยมาที่มาเที่ยวลิ้นเที่ยวสมบ้านเฮาตื่มอีกเนาะเอาอันนี้ก็ฝากๆกันเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการซะก่อน

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเห็นให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่31พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวลดีมีสุข9โมงรายการ

0: สิบโมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิบโมงสามสิบนาทีรายการละครวิทยุสิบเอ็ดโมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงส่างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เครื่องและไร้เครื่องนะแม่
2: สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

้อมใจกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนพบกันในมื้อนี้วันอาทิตย์กงกับที่31เดือนพฤษภาคม2016บรรยากาศในตอนเช้าเปิดแบบนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะของเดือนพฤษภาก้าวเข้ามาใหม่ในกะเกียมต้อนรับเดือนมิถุนาในเดือนมิถุนานี้ก็จะมีมื้อวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะวันที่1เดือนมิถุนาก็แมนวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสนับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเฮาอยู่หลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะลุกจากบรรยุบันนอนตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าเฮาหันในการเฮ็ดเวียกประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานของตนเองโดยเฉพาะก็คือพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายของพวกเฮาเนาะทางโซเฟอร์รถแนวสื่นตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าเฮ็ดหน้าที่ของตนเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาแล้วพบกันในระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการสุดซึนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตในฤดูฝนนี้ท่านผู้ฟังที่แขวงสารวันโดยเฉพาะก็คือทั้งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันได้ค้นคว้าปรึกษาหารือในการส่งเสริมการผลิตฤดูฝนซึ่งมีแผนปลูกพืชฤดูฝนปี2026ในเนื้อที่ 170,000 เฮกตาร์ทัดผู้ฟังคาดคะเนผลผลิตนี้2ล้านกว่าต้นเนาะในนั้นก็จะมีข้าวนาปีมีเนื้อที่ผลิต 81,400 กว่าเฮกตาร์ทัดผู้ฟังและคาดคะเนผลการผลิตนี้แมน 370,000 ต้นซึ่งจะมีจุดสุ่มยกสมรรถภาพก็คือ6ต้นต่อเฮกตาร์ในเนื้อที่ 1,000 เฮกตาร์กวมเอา5เมืองคือเมืองสารวันเมืองว้าปีเมืองเลางามและเมืองคงเซโดนและก็ยังมีเมืองละครเพ็งในการปลูกพืชเสบียงอาหารนี้ทัดผู้ฟังซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 88,000 กว่าเฮกตาร์เนาะและก็ยังได้สุ่มใส่การปลูกพืชที่มีทาแห้งมีตลาดฮองฮับและในปีนี้ได้เน้นใส่การผลิตให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมที่ดีเคียงคู่กับการเอาใจใส่ติดตามการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิสัตว์ตามฤดูกาลติดพันกับการสุกยิ้วพ่อแม่ปศุสัตว์สักยาป้องกันพยาธิสัตว์สุกยิ้วฟาร์มและครอบครัวตัวแบบด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อตอบสนองซีนให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของปศุสัตว์ซึ่งทั่วแข็งนิกามีการเลี้ยงสัตว์เป็นแบบฟาร์มแบบครอบครัวแบบธุรกิจแล้วก็จะมีเอกชนเนาะทานผู้ฟังเพื่อเป็นการฮ้องฮับให้การผลิตบรรลุเป้าหมายได้สุ่มใส่การเกี่ยมฮับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะต้านก็คือภัยแห่งแล้งและต้านภัยน้ำท่วมแจ้งการให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม8ตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งเกี่ยมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกวดการระบบสุรปทานของเมืองให้อยู่ในสภาพการรักษาความสะอาดเป็นต้นเนาะบ่ว่าจะเป็นฝ่ายน้ำล้นและโครงการจักสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเรียบตามลำน้ำเซโดนเขตเมืองสารวันเมืองว้าปีเมืองคงเซโดนและเมืองเลางามรวมทั้งหมดก็จะมี100โครงการทัดผู้ฟังสามารถสนองน้ำได้ในฤดูฝนเป็นการส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์นำไส้กลุ่นจากขับไส้การผลิตถั่วแข็งนี่คือข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขานำเสนอให้ประธานได้รับฟังทั้งแขวงสารวันได้ปรึกษาหารือเนาะในการส่งเสริมการผลิตฤดูฝนนี้ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาสารานะฮู้สิ่งดีๆนํามาฝากประทานหลายคนนี่ก็อาจจะอิดเมื่อยแดท่านผู้ฟังบางครั้งเนาะอาจจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายเกินไปจนบ่มีเวลาพักผ่อนอาจจะฮู้สึกอิดเมื่อยปวดหลังแน่เจ็บหลังแน่ท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันเนาะว่าอาการที่เฮาเจ็บหลังบางคนนี่อายุน้อยก็ฮู้สึกเจ็บหลังปวดเมื่อยตามตนโตแดมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักว่าอาการที่เจ็บหลังตั้งแต่อายุยังน้อยนี่เกิดจากสาเหตุใดเมื่อเจ็บหลังหรือว่าเมื่อยคออาจจะมีการปวดก็คือบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายลุกก็บ่ได้ยืนก็เมื่อยจังซี่ท่านผู้ฟังทั้งที่อายุก็ยังน้อยแต่ว่ามีอาการแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ท่านผู้ฟังกำลังอิดเมื่อยคือในระยะผ่านมาหลายคนนี้จะต้องได้เอาใจใส่เติมท่านผู้ฟังด้วยการรักษาเบิ่งแยงสุขภาพตามหลักการแล้วอาการเจ็บหลังจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มทําอิดนี่ก็จะคือเจ็บแบบกระทันหันจะมีอาการเจ็บแบบทันทีเลยท่านผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากอุบัติเหตุเนาะหรือว่าการไส้ห่างกายผิดท่าจนเฮ็ดให้กล้ามซีนและเส้นเอ็นนี่อักเสบหรือว่ากลุ่มที่2นี้ก็จะแมนในกลุ่มที่เจ็บหลังแบบซ้ำเหื้อมีอาการเจ็บบึดเดียวแล้วก็บึดเดียวเซาบึดเดียวกลับมาเจ็บอีกแต่ว่าเจ็บหน่อยแต่ว่าเจ็บโดนท่านผู้ฟังส่วนหลายนี้จะมีอาการหลายกว่า3เดือนขึ้นไปเนาะสาเหตุที่เฮ็ดให้เจ็บหลังนี้ส่วนหลายเกิดมาจากกล้ามซีนและเส้นเอ็นอยู่บริเวณด้านหลังอักเสบเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีบ่ว่าจะเป็นการนั่งดนยืนดนหรือว่านอนคว่ำบางครั้งนี้อ่านหนังสือก้มหลายยกเครื่องนักพิลุกขึ้นพิจังว่าอาจจะเฮ็ดให้เจ็บหลังแบบกระทันหันได้ท่านผู้ฟังในเมื่ออายุน้อยแล้วก็ต้องได้เบิ่งแยงให้ดีท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าอายุหลายขึ้นหรือว่าอยู่ในระยะ30ปลายปีขึ้นไปนี้ท่านผู้ฟังจะพบกับอาการเจ็บหลังแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะก็คือบึดเดียวก็เจ็บบึดเดียวก็เซาอาจจะรู้สึกได้ว่าบึดนึงก็เจ็บมาอีกอาจจะเห็นให้รู้สึกว่าติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายนี้บ่สามารถฟื้นฟูกระทันหันได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเจ็บหลายเกินไปนี้ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอโดยด่วนเพื่อว่าจะให้แพทย์หมอนี่ปิ้นปัวและประเมินอาการถ้าว่าเจ็บหลายเกินไปจนนอนบ่ได้เจ็บจนเฮ็ดเวียกบ่ได้หรือว่าเจ็บหลายนี่ก็กินข้าวบ่แซ่บเฮ็ดให้น้ำหนักลดลงอย่าลืมมิตรรายการต้องได้ไปพบแพทย์หมอทันทีเนาะเพื่อเป็นการป้องกันบางคนนี่อาจจะถือเบามักง่ายแดแต่อย่าลืมท่านผู้ฟังต้องได้รักษาสุขภาพถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตเจ็บหลังปวดบ่าปวดกั้นคอท่านผู้ฟังลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองลองเบิ่งเนาะนั่นก็คือด้วยการเลือกโดยเฉพาะผู้ใดว่าเฮ็ดเวียกตามห้องการต่างๆควรปรับโต๊ะปรับตั้งให้สม่ำเสมอเนาะและการเคลื่อนไหวห่างกายนี้ก็อยู่ให้เสมอบ่ให้นั่งอยู่ในท่าเดียวเด้อท่านผู้ฟังต้องมีการยืดเส้นยืดสายแดและก็ออกกำลังกายแดจักน้อยนึงเนาะเพื่อว่าจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามซีนท่านผู้ฟังและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการนํามาฝากบรรดาท่านเอาเป็นว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเรา

จำเบงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอจำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อท่านใดที่สนใจได้การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ของพวกเขาเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาก็สามารถเข้ามาพัวพันได้เนาะทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหรือว่าท่านใดที่จะเข้ามาพัวพันก็ติดต่อได้เนาะในมงเวลาราชการสำหรับในยานี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่นำไส้ยานพาหนะขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้เดินทางนำไส้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าว่าท่านใดที่กล้าเกียมแผนการเดินทางท้ายอาทิตย์แบบนี้เนาะไปเล่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์พวกเราก็ฝากความเป็นห่วงเติมในการสังสรรค์เนาะก็ต้องมีการกินการดื่มกินดื่มแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกข้างเด้อดื่มแล้วเมาแล้วห้ามขับขี่ยานพาหนะตอนนี้พวกเขาก็เป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าตามการรายงานของเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นส่วนหลายก็จะเป็นท้ายอาทิตย์นอกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับข่าวมาเซอร์ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สิ่งดีๆสลับสเปียนกันไปพร้อมเดียวกันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่บ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนานำมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซึนกับท่านผู้ฟังทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะก็หลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์หลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสัญญาณแจ้งสะดวกสบายก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ก็ขอฝากข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเนาะให้เป็นความสุขกายสบายใจกับท่านผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเช่นเก่าเช่นเคยว่าถึงการเดินทางไทยอาทิตย์แบบนี้บางคนนี่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางแดกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายจุดหลายเส้นทางก็ได้มีการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางขึ้นใหม่เนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านำไส้เส้นทาง13ใต้13เหนือก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยในเขตซุ้มซนก็ขอให้ทุกคนนั้นหลุดพ้นกันนำไส้ความไวเนาะให้เกียรติเซิงกันและการจุดใดที่เป็นทางโคดทางโค้งยิ่งต้องมีสติน้ำกันลายขึ้นตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติม

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับข่าวมาสู่ในระยะนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้เนาะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่บรรดาท่านสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้รับฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขัน4มือแห่งงานอาเซียนครั้งที่15ในระยะรอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุกยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิก
1: ในวันที่25พฤษภาผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านวอลเทอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอโรปพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอโรปในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาวสหภาพเอโรปหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้ปิดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันสองฝ่ายได้แสดงความเพิงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและ EU นับตั้งแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่21พฤศจิกายน1975เป็นต้นมาซึ่งในปี2025สองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นขบวนฟุตฟื้นพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัวพันหัวมือด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติเว้ารวมว่าเฉพาะแม้ระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและ EU นอกนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสุกยูการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EUให้ขยายตัวขึ้นเติมลาวเสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการกักเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2026และสุกโยให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในขณะเดียวกันท่านวอลเทอร์เบเกอร์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านทองสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในเดือนมีนาคมผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติลาว EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการหัวมือระหว่าง EU และลาวในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามจัดขึ้นเมื่อบุดมานี้ที่กระทรวงก่อสร้างนครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านเจินหงมิงรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามมีท่านนางคำเผาเอินทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อสืบโตจัดตั้งผันขยายจิตใจในข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและสองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามก องประชุมปรึกษาหารือ2ฝ่ายได้สรุปตีราคาบรรดานาวเวียกที่ได้มีการตกลงร่วมมือกันในระยะผ่านมาและได้มีความเห็นเป็นเอกภาพกันที่จะต้องได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อสุกงูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลเป็นจริงโดยไวเป็นต้นโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามท่าแขกงุงอ่างการร่วมมือครบด้านตามยุทธศาสตร์2026-2035การยกระดับพื้นฐานโครงรางเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างแขวงชายแดนลาวเวียดนามทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและยกระดับบุคลากรแขนงโยธาธิการและขนส่งของลาวกองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายเป็นเอกภาพกันมอบให้กรมแผนการและการเงินของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกลุ่มร่วมมือสากลของกระทรวงก่อสร้างเวียดนามเป็นจุดประสานงานอย่างเป็นปกติเพื่อสร้างแผนการแลกเปลี่ยนและสุกยู่การจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในของกองประชุมที่ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันในกองประชุมกองประชุมปรึกษาหารือได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและการร่วมมือซึ่งเต็มไปด้วยความสามัคคีแบบพิเศษไอ้น้องและบรรลุได้หลายมากผลอันจบงามในตอนท้ายของกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังได้มีพิธีลงนามบทบันทึกการพบปะระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามพิธีมอบหับข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทเดลก้าและบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนเกี่ยวกับการร่วมมือลงทุนก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อแต่ท่าเหือวงอ่างของเวียดนามพาตัวเมืองท่าแขกของลาวอย่างครบสุด
1: เมื่อบรมนีท่านนางดารณีพรหมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอปาหรือไวปาครั้งที่5ในรูปแบบทางไกลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการหันเปลี่ยนเวียกงานบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตโดยการเป็นประธานของท่านนางแอนมาติแบกประธานกองประชุมสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าซึ่งมีท่านเลขาธิการใหญ่ไอป้าสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงจากบรรดารัฐสภาที่เป็นสมาชิกไอป้าเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อยกสูงความรับรู้ให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพศหญิงเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ความรวมและมีความพร้อมในอนาคตทั้งเป็นการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและขอบแผนการจัดตั้งปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงในปี2024-2025ของบรรดาประเทศสมาชิกไอปาในของประชุมได้มีการสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกับหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งคณะผู้แทนลาวได้ประกอบความเห็นต่อกับหัวข้อการหันเปลี่ยนรัฐสภาด้านบทบาทหญิงชายของรัฐสภาที่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเพศหญิงในตำแหน่งการตัดสินใจแต่ยังเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีการตัดสินใจของเขาเจ้าซึ่งรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายนโยบายต่างๆและนำใส่กลไกการกวดกาให้สอดคล้องกับหลักการของความเสมอภาพหญิงชายนอกนั้นยังได้รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งพันขยายแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงของลาวเห็นว่าพวกเฮาได้สุ่มใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนพร้อมนั้นสภาแห่งชาติยังได้ดำเนินการเก็บกรรมและวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงของลาวในปี2025ถือได้ว่าเป็นครั้งทำอิฐในอาเซียนและเป็นการสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทของแม่หญิงในเวทีการเมืองซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ส่งผลเหตุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเดือนกุมภาพันธ์มามีสมาชิกสภาแห่งชาติเพศหญิงกว่ำเอา 29.71 ส่วนห้อยผลของกองประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปพิจารณาและรับรองในกองประชุมไอปาครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่19-25 ตุลาคม2026
0: เมื่อบุธวันนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทางไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของทานพลเอกโรมิโอเอสบอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์ในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเพิ่มทวีการร่วมมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารเป็นต้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติยาเสพติดและอื่นๆนอกจากนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่6อาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองเอาเห็นการส่งปีกของกองทัพอาเซียนนับแต่2026หา2028และแถลงการร่วมของกองประชุมครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่24จากประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่ประเทศสิงคโปร์ตื่มอีก
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่26พฤษภาคมผ่านมาอยู่สถาบันการพัวพันต่างประเทศนครหลวงฮานอยของเวียดนามทานเหงียนเมงเกืองห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดเวทีปราศัยอนาคตอาเซียน2026จะจัดขึ้นในวันที่9-10มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยโดยหัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตรวมสันติภาพวัฒนธรรมถือประชาชนเป็นใจกลางว่าเวทีปราศัยนี้มีผู้เข้าร่วมหลากหลายภาคส่วนมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีหลายการเคลื่อนไหวกว่าเก่าเมื่อเทียบใส่กับเวทีปราศัยที่จัดขึ้นในก่อนหน้านี้ท่านเหงียนเมงเกืองให้ฮู้ว่าเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนแม่นแน่ใส่สุกโยกการโอ้ล้มสนทนานับทางขั้นสูงและลงเลิกเวทีปราศัยจัดขึ้นในสภาพการอาเซียนพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยมโนภาพและวิสัยทัศน์ใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนโอ้ล้มสนทนาอยู่เวทีปราศัยอาเซียนจะแบ่งปันบรรดาทัศนะและความหับหูรวมและนี่แม่นสิ่งสำคัญเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาปัญหาที่พร้อมพ้นเด่นขึ้น
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนทานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสี่มือแห่งงานแห่งชาติครั้งที่5และอาเซียนครั้งที่15ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

เมื่อบนดลมานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมและกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมครั้งที่1ของคณะรับผิดชอบระดับชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่5และการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่15ที่จะจัดขึ้นในมมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้มีคำเห็นเน้นนักว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานแม่นปัจจัยตัดสินที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมตามแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานนับแต่2021ถึง2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวบรรลุคาดหมายและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่านได้วางทิศนำ7เวียกงานจุดสมเซนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งแบ่งปันความรับผิดชอบให้ละเอียดจะแจ้งและสร้างแผนเคลื่อนไหวให้มีลักษณะต่อเนื่องเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานลาวกระเกียมงบประมาณเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์รับใช้การฝึกซ้อมการแข่งขันให้เพียงพอและทันเวลาเปิดกว้างการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสุกยู่และสนับสนุนการจัดงานกำหนดและจัดเกียมสถานที่แข่งขันโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานลาวเกาหลีให้มีความพร้อมรอบด้านดำเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนที่มีฝีมือดีเด่นในระดับต่างๆนับแต่ระดับภาคฐานจนถึงระดับชาติเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีสากลพร้อมนี้ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงของคณะรับผิดชอบทุกฝ่ายจะเฮ็ดให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามช่วยยกระดับมาตรฐานแห่งงานลาวให้สูงขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิที่ท่านฟังผ่านมานั้นลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่5และการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่15ซึ่งได้นำมาเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการที่มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศทับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับจีนและอาเซียนสุกยุคการพัฒนาในภาคพื้นอาเซียแปซิฟิกในระยะประชาคมอาเซียน

0: กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซี่ยงไฮ้และกองประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่ซูโจจัดขึ้นเมืองโรมาเนียซึ่งได้เต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพกันด้านการหัวมือของภาคเพื่อนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดลัทธิหลายฝ่ายพร้อมทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนของจีนเข้าในการถับมังกำแพงการค้าและปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจการค้าแบบเปิดประตูสู่ภายนอกให้สมบูรณ์ขึ้นในนั้นการหัวมือจีนอาเซียนแม่นภาคส่วนที่มั่นแกนที่สุดและมีสิบิสิบาที่สุดในแผนการดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มความแน่นอนเข้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกก็คือทั่วโลกจีนและอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันได้กลายเป็นคู่ห่วมผลประโยชน์ที่แน่นแฟนเนื่องในโอกาสสัญญาการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจแบบหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซปมีผลบังคับใช้ครบรอบ4ปีการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซปใน4เดือนทวิตของปีนี้ได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมันโดดเด่นที่สุดต้นทุนการค้าในภาคพื้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องต้องโซ่อุตสาหกรรมและต้องโซ่การสนองมีความเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งจากการหลุดภาษีฮอดการอำนวยความสะดวกในการแจ้งผ่านด่านจากระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าฮอดการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และการหัวมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซฟเฮ็ดให้การหัวมือระหว่างจีนอาเซียนก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งและได้กลายเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สามารถต้านทานความบ่แน่นอนจากภายนอกการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่มั่นเทียงเข้าในการหัวมือระหว่าง2ฝ่ายการเซ็นอนุสัญญายกระดับการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำส่วนได้เปิดกว้างการหัวมือในขงเขตใหม่ต่างๆเซ็นเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านตองโซการสนองเล่นอื่นซึ่งได้สุกโยการเสื่อมต่ออย่างเลิกเซิงในด้านระเบียบการมาตรฐานเล่นอื่นทางได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมของการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจีนที่ว่าเอาการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการเข้าแทนที่สงครามภาษีในระดับสูงสองฝ่ายได้ห่วมกันสร้างแล้วทางสิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหัวมือกันในตองโซอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของภาคพื้นให้สูงขึ้นโดยการผลิตแบบอัจฉริยะของจีนลดต้นทุนโดยรวมให้ต่ำลงและยกกำลังแข่งขันทั่วโลกให้สูงขึ้นการเชื่อมต่อด้านพื้นฐานโครงสร้างได้ปูพื้นฐานที่มั่นแกนให้แก่การหัวมือกันปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนหอยต่อปีการสร้างสองทางใหม่ทางบกและทางทะเลอยู่ภาคตะวันตกของจีนการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ำได้เฮ็ดให้บรรดาผลิตภัณฑ์สดเส้นดอกไม้สดหมากไม้สดเป็นต้นสามารถได้รับการขนส่งและแจ้งผ่านด่านอย่างว่องไวนอกนี้หลายประเทศได้ยกเว้นวีซ่าต่อจีนซึ่งได้สุกโยกการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรการหัวมือด้านการฝึกอบรม4มือและการยกระดับการค้าการบริการระหว่าง2ฝ่ายเหตุให้เกิดการเสื่อมโยงระหว่างประชาชน2ฝ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่การพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ฝ่ายมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อประเสริฐนากับความบ่แน่นอนจากภายนอกตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีนและกลุ่มอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ช่วยยุ่งนูนกันความต้องการภายในของจีนที่มีประชากร1ตือ400คนได้เป็นตลาดที่มั่นเทียงให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนแมนภาคพื้นแกนกลางสำหรับตองโซอุตสาหกรรมและการหัวมือด้านกำลังผลิตของจีนท่ามกลางสภาพการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของการค้าทั่วโลกจีนกำลังถับมังกำแพงต่างๆโดยการหัวมือหลายฝ่ายในนั้นการหัวมือจีนอาเซียน แม่นเสาค้ำแกนกลางในกระบวนการดังกล่าวในอนาคตสองฝ่ายจะสืบต่อลงเลิกการร่วมมือภายใต้ขอบอาเซียนและเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซุนเพื่อเฮ็ดให้ท่าแห่งด้านที่ตั้งผลประโยชน์ด้านระเบียบการและความสามารถปมซ่อนด้านตลาดกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้จีนและอาเซียนสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โดดเด่นกว่าเก่าให้แก่ความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอาซีแปซิฟิกก็คือการเปิดประตูสู่ภายนอกและการร่วมมือในขอบเขตทั่วโลก
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแมนจีนและอาเซียนสุกยู่การพัฒนาในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 ก่อนภาคข่าวทั่วไปซึ่งทางรายการข่าวตามเหตุการณ์จะนําเอาข่าวคราวข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในสังคมมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าจะมีเหตุการณ์ใดแน่ในระยะนี้ที่ทางสังคมให้ความสนใจในปัจจุบันในระยะนี้ก็ขาดบ่ได้ก็แม่นวันปลูกต้นไม้เนาะวันปลูกต้นไม้ติดพันกับวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ทั้งติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาตัวนี้ก็แม่นมีแต่วันสําคัญท่านผู้ฟังซึ่งในระยะผ่านมาเมืองหาดไสฟองเพิ่นก็ได้จัดคือกันเนาะทางเมืองหาดไสฟองซึ่งวันที่29พฤษภาคมมาห้องการกสิกรรมป่าไม้และองค์การปกครองเมืองหาดไสฟองนครเวียงจันทน์ร่วมกับภาคส่วนผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งภาครัฐเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาซึ่งติดพันกับวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ53ปีซึ่งเป็นขบวนการฟดฟื้นยังเป็นขบวนฟดฟื้นซึ่งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้มีขึ้นอยู่ที่วัดหนองคำแสนโดยมีพระอาจารย์ใหญ่วัดโพทองหนองคำแสนท่านนางวิไลวรจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านขมูลเตียงทราชเลขาพรรคเมืองหาดไสฟองมีต่างนาจากกรมห้องการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ต่างนาผู้ให้ทุนสนับสนุนบริษัทคาวสเบิร์กและต่างนาองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมศาสตร์โลกประจำลาวและมวลชนชาวเมืองหาดไสฟองเข้าร่วมในพิธีเปิดงานกิจกรรมการเฉลิมฉลองปลูกต้นไม้แห่งชาติครั้งนี้มวลชนผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังต่อกับนิยามความหมายความสำคัญวิสัยทัศน์และคุณประโยชน์ของป่าไม้ธรรมชาติที่ยังคงอยู่นำและดินแม้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่มีคุณค่าหลายต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการดำรงชีวิตชีวะนานาพันธุ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนที่เพิ่งพาระบบดินและน้ำในด้านการประมงกสิกรรมและสร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อนการเรียนรู้และความอยู่เย็นเป็นสุขอื่นๆท่านคำแก้วมหาไซฮองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาไซฟองได้กล่าวให้ว่าป่าไม้มีความหมายความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและชาวเมืองหาไซฟองก็เป็นแหล่งผลิตกสิกรรมที่มีป่าไม้อันสวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตของประชาชนได้ติดพันกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้แต่ก็เป็นน่าเสียดายในระยะผ่านมาป่าไม้และดินในบริเวณเขตธรรมชาติแม้นถูกทำลายด้วยหลายรูปการที่แตกต่างกันไปจึงเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ลดน้อยถอยลงและส่วนหนึ่งก็เกิดจากการบุกรุกทางป่าเฮ็ดให้ที่เป็นการทำลายป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุพาให้เกิดมีภัยแห่งแล้งและภัยน้ำท่วมซึ่งในสุมปีพันมาพักและรัฐบาลได้เอาใจใส่วางนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อพันขยายนโยบายสีเขียว6ซอที่นครหลวงเวียงจันทน์วางออกด้วยการปลุกระดมมวลชนร่วมเป็นเจ้าการปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาภายหลังที่ปลูกสำเร็จ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตและมีความยืนยงเมืองหาดไซฟองแมนได้มีแผนจะสู่ศูนย์ปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในปี2026ให้ได้หลายกว่า10เฮกตาร์ซึ่งเมืองหาดไซฟองสามารถผลิตเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 23,715 เบี้ยของภาครัฐเอกชนกวมเอาจํานวนเนื้อที่ปลูกได้8เฮกตาร์และยังกะเกียมจะสร้างขบวนการปลูกไม้อยู่จํานวน2จุดคือจุดที่1แม่นปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมคูอ้อมหนองคําแสนซึ่งมีระยะความยาว2กิโลเมตรจุดที่2แม่นต้นไม้ดอกจําปาอยู่เส้นทาง450ปีมีความยาว3กิโลเมตรด้วยฮูกการมีส่วนร่วมจากบรรดาองค์การอ้อมข้างภายในเมืองและประชาชนจํานวน11บ้านภายในกลุ่ม5ท่าเรือนอกนั้นแม่นจะได้สร้างแผนสืบต่อปลูกต้นไม้อยู่เรียบตามแคมทางนับแต่วงเวียนอาเซียนเขตบ้านสมสนุกจนฮอด3แยกต่อหน้าสร้างธนแรงเส้นทาง450ปีอันนี้ก็เป็นข่าวๆข้อมูลข่าวสารทางเมืองหาดไซฟองนครเวียงจันทน์มื้อนี้พวกเราจะไปโตทีข่าวเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดเนาะทีมงานกวดกู้ระเบิดเขตบ้านหัวเมืองวังคาดหมายจะสําเร็จท้ายปีคณะผู้แทนกองประชุมสัมมนาระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามกวดกู้ระเบิดอยู่บ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เพื่อติดตามการดำเนินเวียกงานของ0523ในการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกท่านคำสิงพิมพันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามให้ฮู้ว่าการกวดกู้ในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2026โดยมีเป้าหมายกวดกู้เนื้อที่กว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้แล้ว 41,847 ตะแมตรหรือ 23% ของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกถึงว่าการดําเนินงานจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนและองค์การปกครองเมืองเป็นอย่างดีแต่ยังประสบกับอุปสรรคด้านเส้นทางที่พักสภาพอากาศและพื้นที่6เครือยังใดก็ตามหากได้รับการสนับสนุนชื่นฮ้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสําเร็จการกวดกู้พื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม2026เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกวดกู้ระเบิดที่ทานให้ฟังหันกะที่ผ่านมาเฮากะฮู้อยู่แล้วเนาะทางเมืองกาสีนี่โอ้ระเบิดตกข้างนี่เป็นจํานวนหลายได้ที่ทางโฆษกได้เคยไปเห็นกะโอ้บริเวณกว้างเติบคันว่าแม่นบ่มีหน่วยงานที่ว่าไปกวดเบิ่งว่ามีระเบิดนี่ระเบิดที่บ่ทันแตกนี่นะประชาชนเป็นดํารงชีวิตไปทํามาหากินหรือว่าไปผลิตกสิกรรมก็โอ้อันตรายที่สุดบางเขตก็ติดกับเฮือนประชาชนเลยท่านผู้ฟังติดกับเฮือนประชาชนติดแคมๆหัวนี่แหละที่ไปเห็นน่ะเนาะตัวนี้เพิ่นก็ว่าโอ้อันนี้แม่นพวกเฮาได้กวดเรียบร้อยแล้วจังให้ประชาชนน่ะดํารงชีวิตได้หรือว่าทําการผลิตได้แต่ว่าเขตตัวนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดเสือกเน่งไว้บ่ให้ไปใกล้เพราะว่าหยังมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ทางเมืองกาสีก็เป็นเนื้อที่หลายเด้ทางเมืองกาสีเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังสุ่มใส่ผมสมใสจะตั้งปฏิบัติกวดกู้ให้มันเบิดไปเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีหลายแขวงอีกซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นปรากฏการณ์อยู่เท่านึงเพราะว่าหยังอันตรายที่สุดก็เป็นคือเด็กน้อยไปลิ้นไปขุดดินจกดินลิ้นจังซี่ไปถูกระเบิดก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตก็คือเยาว์สาวหนุ่มเยาวชนนี่แหละเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเนาะอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกบัดนี้พวกเขาจะไปที่พิธีเปิดการเชื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งเสริมโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเว้นกําลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากงืมนครเวียงจันทน์ของบริษัท YEIG สากลพลังงานใหม่ลาวจํากัดซึ่งจัดขึ้นเมื่อบัดนี้โดยมีท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีท่านมริทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติท่านศิริราชสิริธงเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถานทูตจีนประจําลาวบริษัทพลังงานจุนน่านฮ่องกงบริษัท YEG สากลพลังงานใหม่จํากัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านหวังชื่อเสียงประธานสหพันธ์กรรมบาลกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานกาวาการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกําลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเว้นนาบงเป็นอีกหนึ่งโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานที่จัดตั้งปฏิบัติและเปิดนําใช้อยู่ต่างประเทศ ทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในขอบเขตการพัฒนาพลังงานของลาวซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะวันแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวอย่างสําเร็จผลพร้อมทั้งสร้างสถิติใหม่ด้านกำลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานของโครงการไฟฟ้าแสงตะวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยความอดทนอันแห่งกล้าเทคนิควิชาเฉพาะที่เชี่ยวชาญและความรับผิดชอบสูงมีการจัดตั้งอย่างละเอียดการก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดำเนินงานด้านการค้าเพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่และประกอบส่วนในภารกิจด้านพลังงานของเรากลุ่มบริษัทพลังงานยูนานได้ตั้งหน้ารับไส้และเสียมยงเข้ากับขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนและสร้างศูนย์กัมมันตภาพรังสีของแขวงยูนานเพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนของบริษัทในฐานะเป็นวิสาหกิจที่สำคัญในการหัวมือด้านพลังงานที่มุ่งหน้าสู่ศูนย์กัมมันตภาพรังสีของอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้สุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือและการเชื่อมโยงด้านพลังงานกับลาวนับแต่โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซละน้อง1โครงการสายส่งและสถานีไฟฟ้าสายแดนลาวกัมพูชาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันเซบังไฟ50เมกะวัตต์อยู่แขวงขมวนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันนาบง80เมกะวัตต์อยู่นครเวียงจันทน์ก็คือการพันขยายโครงการพลังงานสะอาดในตนาซึ่งบ่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจแต่ยังเป็นการปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งในการหัวมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นท่านบุญทันพันโดรักห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะวันกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์อยู่บ้านนาบงเมืองปากเงิมนครหลวงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว12จุดกำลังติดตั้ง650เมกะวัตต์และในปี2025-2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการดังกล่าวจะช่วยสนองไฟให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับประกันมีความเสถียรภาพมั่นคงด้านพลังงานและลดผลการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสำเร็จครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการยกระดับความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแต่ยังเป็นบัตรก้าวใหม่ในการพัฒนาสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานอย่างยืนยงของลาวตื่มอีกนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารทางเมืองปักเงิมท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเขาจะไปที่เมืองนาไซทองคงกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อีกและวันเด็กน้อยสากลนี่แหละเพราะว่านี่ก็เป็นขบวนฟื้นฟื้นอีหลีนอกจากอยู่แต่ละเมืองแล้วอยู่นครเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนี่เมืองจันทบุรีนี่อยู่แถวเขตน้ำพุเพิ่นก็ได้มีการจัดใหญ่เลยอย่างยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับวันปลูกต้นไม้นี่แหละซึ่งเพิ่นได้มีการจัดเป็นตลาดนัดกิจกรรมโอ้อย่างหลากหลายท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็พากันไปเบิ่งฮอดมื้อนี้ฮอดวันที่1ฮอดวันที่1ก็เบิดเพิ่นจัดแต่วันที่29ฮอดวันที่1เด้เนาะอะไรก็พาเชิญชวนพากันไปเบิ่งนํากันเอาต้นไม้พุ่นละต้น2ต้นเอาไปปลูกแล้วก็มีการเล่นเพื่อสุขภาพออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกท่านผู้ฟังวันนี้พ่อเฮามาที่เมืองนาไซทองเพิ่นก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมื้อนี้ที่โรงเรียนทิพจันทน์เมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์ให้เกียรติกับร่วมเป็นประธานโดยท่านบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาไซทองมีท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำเมืองคณะอำนวยการโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในพิธีท่านบุญสูภวิเศษได้กล่าวเปิดพิธีว่าองค์การปกครองเมืองนาไซทองสมทบกับคณะผู้ชอบคะแนนการเกี่ยวข้องได้เป็นเอกภาพการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลประจำปี2026จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แม่นเพื่อเฮ็ดให้บรรดาน้องน้อยอนุชนเยาวชนก็คือลูกหลานของพวกเขาเห็นได้ความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวและได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคีหักแพงระหว่างการนำเมืองผู้ปกครองครูอาจารย์กับลูกหลานให้นับมือแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าในโอกาสดังกล่าวท่านบุญสุภวิเศษก็ได้มีความเห็นเน้นนักบางด้านต่อพิธีคือสำหรับน้องน้อย อนุชนเยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดนำพาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้านี้ขอให้ยึดมั่นในคติที่ว่าหักความสะอาดหักความสวยงามและเสริมขยายทุกความสามารถเพื่อพร้อมกันสร้างเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงคงอยู่กับพวกเราตลอดไปพิเศษสำหรับน้องน้อยเยาวชนที่มาร่วมในงานนี้เพิ่นก็ได้เน้นหนักเลยซึ่งต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการรักษาความสะอาดบ่ทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายถ้าพวกเราสงสัยอันใดที่ก่อให้เกิดมีเศษขี้เหงื่อพวกเราต้องเป็นเจ้าการรับผิดชอบเก็บเมียนขี้เหงื่อทิ่มให้ถูกที่ถูกบอนตามที่การจะตั้งไว้ให้เพราะว่าการรักษาความสะอาดเป็นมารยาทของคนศรีวิไลอีกประการหนึ่งต่อกับลูกหลานของพวกเรานี้ผู้ที่เป็นนอแนงของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์ประเทศชาติพวกเราต้องได้พร้อมกันฝึกฝนล่อล้อมตนเองให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีครูอาจารย์มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความกตัญญูรู้บุญคุณต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อเกี่ยมพร้อมกลายเป็นผู้สืบทอดเปลี่ยนแทนที่ดีในอนาคตต่อกับครูอาจารย์ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนของพวกเขาถ้าอยากให้ลูกหลานพวกเขาเฮ็ดได้ดีคือดังนี้ที่ได้กล่าวมานั้นก่อนอื่นหมดพวกเขาต้องได้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแว่นแยงอันใสแจ้งเป็นผู้ปกครองที่สามารถเอาเป็นแบบเป็นอย่างได้เพื่อให้ลูกหลานเฮ็ดตามด้วยความเชื่อมั่นสำหรับกิจกรรมครั้งนี้แมนได้รับฟังประวัติย่อของวันเด็กน้อยสากลแล้วก็มอบของขวัญให้เด็กน้อยปลูกต้นไม้ยอดยาแล้วก็แจกยายขนมให้เด็กน้อยนักเรียนสมการแสดงศิลปะให้เด็กน้อยปลูกต้นไม้ยอดยาแล้วก็แจกยายขนมให้เด็กน้อยนักเรียนสมการแสดงศิลปะวรรณคดีและกิจกรรมต่างๆอีกด้วยวันนี้เราจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับเส้นทางท่านผู้ฟังคือท่านผู้ฟังได้เห็นนั่นแหละเส้นทาง13ใต้ในปัจจุบันนี้เริ่มแต่หลัก21ไปจนฮอดชายแดนบริคำไซพุ่นล่ะปัจจุบันนี้เพิ่นพ่วมซุ่มไซยทคนครหลวงวิจันทร์เพิ่นพ่วมซุ่มไซจะตั้งปฏิบัติเส้นทางเส้นนี้แม่นขยายออกกว้างเด้แล้วเด้ท่านผู้ฟังคันผู้ใดได้ไปทางเส้นทาง13ใต้เนาะเส้นทางตัวนี้เพิ่นก็พ่วมเร่งปูอย่างทางช่วงกิโลเมตร21หา71สู่ศูนย์ให้สำเร็จก่อนแผนโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ใต้ช่วงจากกิโลเมตรที่21เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซกำลังคืบหน้าตามแผนล่าสุดได้เริ่มปูอย่างอัสฟัลต์แล้วในบางจุดของโครงการโดยสู่ส่วนสำเร็จก่อนแผน1ปีท่านคำแสนศรีวงไสหองหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการปรับปรุงเส้นทาง13ให้สัมภาษณ์ในวันที่29พฤษภาคมมาว่าโครงการดังกล่าวมีระยะก่อสร้าง3ปีตามเส้นสัญญาแต่ปัจจุบันการดำเนินเวียกมีความคืบหน้าดีเนื่องจากทางบริษัทได้สุ่มกำลังทางด้านเครื่องจักรทันสมัยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพพร้อมทั้งทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์หลายกว่า30ปีจากหลายประเทศเช่นอินเดียในปานแคนาดาและประเทศอื่นๆปัจจุบันโครงการกำลังเร่งปูอย่างอัสฟัลต์ก่อนเข้าฤดูฝนโดยเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่26พร้อมนี้ทางโครงการยังได้ขอความร่วมมือจากผู้นำใช้เส้นทางให้ค่อยไปค่อยมาและกับปฏิบัติตามป้ายเตือนกับสัญญาณจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในจุดเด่นของโครงการนี้แม้นการเน้นคุณภาพตามหลักวิชาการโดยมีบริษัทลาซาคอนซัลเทนเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งนำใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ากวดคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้เส้นทางมีอายุการใช้งานยาวและได้มาตรฐานภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการยังจะมีระยะรับประกัน7ปีเติมอีกท่านผู้ฟังปูแล้วก็ยังรับประกันอีก7ปีเพื่อจะไปกวดเบิ่งว่าใครมันเพมันครับก็จะไปแปลงโดยหากการเปเกิดเปเพหรือมีจุดเสียหายผู้รับเหมาก่อสร้างรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขของโครงการอันนี้ก็แม่นข่าวๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะอันนี้ก็อยากฝากเตือนตื่มในการเดินทางอยู่ทางเส้นกิโลเมตรที่21หา71ให้เอาใจใส่ค่อยไปค่อยมาเด้อระยะนี้ก็เป็นยามฝนอีกฝนตกแล้วการเบิ่งเห็นกับวิสัยทัศน์การเบิ่งเห็นก็สิบ่จะแจ้งคันว่าขี่ไปแล้วบางประชาชนบางท่านก็ขี่รถบ่มีไฟพากันขี่มาปู่บ่เห็นก็บ่เห็นมันเกิดอุบัติเหตุได้ๆตัวนี้ค่ะ เป็นหูเป็นตาระกับมีสตินํากันเด้อไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดเผยแพร่มติของประชุมใหญ่กบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งชมรูปเงามูลเสื้อวันสําคัญของชาติวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรชนทีทงไห่หินเสียงควังและวันวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของผู้นําพรรคและแนวราวรักชาติพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบูรมณีที่ตึกสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารโดยมีสายสันติสุขสิมรวงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีสหายคณะประจําพรรคคณะบริหารงานพรรคเลขาหน่วยพรรคฮักทานพร้อมด้วยสหายสมาชิกพรรคภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าร่วมสหายสันติสุขสิมรวงยกให้เห็นมูลเสื้อวีรกรรมแห่งการต่อสู้กู้ชาติของกองทัพและประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีความองอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นสลัดสงสัยมีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวโดยภายใต้การสี่นำนำพาอันสลัดสงสัยของบรรดาทานผู้นำและแนวราวหักชาติในแต่ละระยะผ่านมาในภารกิจต่อสู้กู้ชาติบ่ยอมจำนนต่อต้านกับจักรพรรดิปู่ที่หุกคานจนสามารถตีเอาชนะศัตรูทุกตัวที่เข้ามาหุกคานประเทศลาวเฮาซึ่งได้เป็นเหตุการณ์อันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพรรคของกองทัพและประชาชนลาวทั้งชาติเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ําค่าให้ขบวนการต่อสู้ของกองทัพเฮาโดยเฉพาะแม้นวีรกรรมแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาทานผู้นําและแนวราวรักชาติที่ได้พยายามปลุกระดมคนควายสารวัตรทหารกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวที่เข้ามาเวียนยามคุกให้เกิดมีแนวคิดรักชาติรักระบอบประชาธิปไตยตื่นตัวเข้าร่วมการปฏิวัติและการนําเอาและเอาผู้นําแหกคุกออกจากพลเค็งโดยได้มีการวางแผนละเอียดที่ถ้วนจึงสามารถแหกออกจากคุกได้สําเร็จและเดินทางไปสู่เขตที่มันได้อย่างปลอดภัยพร้อมนั้นยังได้ยกให้เห็นถึงความสลาดความองอาจกล้าหาญของกองพันที่2ที่พาวงปิดล้อมของศัตรูอยู่เขตทงไห่หินในวันที่18พฤษภาคม1959โดยการบัญชาของคณะกองพันพร้อมด้วยครอบครัวพนักงานนักขบทั้งหมดภายใต้การนำพาอันองอาจกล้าหาญสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พุทธพองความจงรักภักดีความสามัคคีอันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวความสะอดทนเก่งกล้าบ่คอนแค้นต่อการนับคู่หลอกลวงของศัตรูมีน้ำใจสู้ฮบพิรอาทานบ่ยอมจำนนและไหวพริบของคณะพรรคคณะบัญชาพนักงานนักฮบของกองพันที่2สุดท้ายกองพันที่2พร้อมด้วยพนักงานนักฮบและครอบครัวก็ได้พาวงปิดล้อมของศัตรูไปสู่เขตที่มั่นด้วยความปลอดภัยแน่ใจยกสูงน้ำใจรักชาติระบบใหม่รักระบบประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นในนาสร้างสติเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายมั่งเพของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์และเป็นกำลังการและเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านของพรรคในระยะใหม่ที่ประชุมยังได้มีการประกาศแต่งตั้งและกันยกย้ายพนักงานนำพาคุ้มครองมอบพร้อมมอบใบยั่งยืนหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และเผยแพร่มติของประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12พร้อมทั้งสมเสยหุบเงามูลเสื้อวันสําคัญของชาติตื่มอีกบัดนี้พวกเฮาไปต่อที่การแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครเวียงจันทน์จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้แม่นแข่งขันครั้งล่าสุดในปี2022แต่ปี2023หา2025แม่นบ่ได้มีการแข่งขันเนื่องจากหลายๆปัจจัยล่าสุดทางสหพันธ์บานเตะนครเวียงจันทน์ประกาศทะอย่างเป็นทางการจะเปิดสาอีกครั้งในปี2026ไวๆนี้พิธีแถลงข่าวและมอบการสนับสนุนเพื่อการกระเกียมความพร้อมลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์2026จัดขึ้นเมื่อบรมนิธีห้องศูนย์กีฬาล้านสร้างอินดอร์โดยมีท่านศิริราชทงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานที่ปรึกษาสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ท่านพันธจิตอินทราชประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะต่างหน้าจากสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวต่างหน้าจาก6สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมด้วยบรรดานักข่าวและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสดังกล่าวท่านบุญมีเหลี่ยมสัญจักรรองประธานสหพันธ์บานเตะนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นคณะเทคนิคจัดการแข่งขันเตะบานลาวลีก2ให้เกียรติรายงานว่าการแข่งขันบานเตะลาวลีก2นครหลวงเวียงจันทน์ 2006มี6สโมสรเข้าร่วมคือสโมสร FC จันทบุรีสโมสร PTK United สโมสร KPS FC สโมสร KMT FC สโมสร Medical FC และสโมสร SEC United การแข่งขันครั้งนี้แมนจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2006เป็นต้นไปโดยจะใช้สนามกีฬาญาเทียมลานสร้างอินทราเป็นสนามแข่งขันส่วนรางวัลชนะเลิศได้รับขันรางวัล1หน่วยเหรียญและเงินรางวัล30ล้านกีบพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์เลื่อนสั้นขึ้นไปร่วมการแข่งขันบานเตะลาวลีก1ฤดูกาล2006

0: างเพลสติก100ล้านกีบบริษัทเอ็กซิมโลจิสติกแอนด์เซอร์วิส100ล้านกีบบริษัทเซินเซิงจำกัดจำนวน100ล้านกีบบริษัทปิงอันอีวีจำกัด100ล้านกีบและก็พร้อมทั้งยังมีพิธีมอบภาพใบยองยองและก็เงินอัดฉีดให้กับทีมนักกีฬาบันเตะหญิงชายและทีมฟุตซอลของนครวิจันทร์ที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ที่นครวิจันทร์เกมปี2025ผ่านมานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาท่านผู้ฟังวันนี้ไปต่อข่าวที่ห้องหมอเศรษฐาธิราชจัดพิธีเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลครบรอบ206ปีเมื่อบัดนี้โดยมีดร.วังนครดิตพงษ์ผู้อำนวยการห้องหมอเศรษฐาธิราชพร้อมด้วยคณะอำนวยการผู้ต่างหน้าจากกรมอ้อมข้างกระทรวงคณะพยาบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดร.วังนครดิตพงษ์กล่าวว่าโครงประกอบด้านบุคลากรของห้องหมอที่สําคัญที่สุดคือพยาบาลเป็นอาชีพการพยาบาลที่มีคุณค่าและมีบทบาทสําคัญในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศพยาบาลบ่เพียงแต่ดูแลคนเจ็บเท่านั้นแต่ยังให้การดูแลกําลังใจและความหวังแก่คนเจ็บและครอบครัวของเขาเจ้าในระยะเวลาที่ทุกทรมานจากการเจ็บป่วยตลอดระยะประวัติศาสตร์พยาบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าด้วยความเสียสละความอดทนและจิตใจแห่งการบริการถึงแม้ว่าในสภาพสถานการณ์ที่ยุ่งยากเขาเจ้ายังยืนอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยความเข้มแข็งและความเมตตาการปฏิบัติหน้าที่ในทุกแขนงการบริการเอ่ยน้องพยาบาลพวกเขาได้เฮ็ดหน้าที่ให้การบริการทั้งเว้นและทั้งคืนพิเศษยังได้ประกอบส่วนเข้าในทีมแพทย์ตอบโต้การระบาดของพยาธิต้านต่อยาการระบาดของพยาธิโควิด-19 และอื่นๆในนามของการบริหารห้องหมอข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจและกระสมเสริญต่อพยาบาลทุกคนสำหรับการอุทิศตนด้านความเข้มแข็งทางด้านทางกายและจิตใจและสติปัญญาของเขาเจ้าในการดูแลคนเจ็บและปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในพิธีก็ยังมีการเล่าคืนมุนเสื้อในโอกาสวันพยาบาลสากลซึ่งเป็นวันระลึกถึงวันเกิดของท่านนางฟอเรนในจิงเกิลผู้ก่อตั้งการพยาบาลที่ทั้งสมัยพร้อมทั้งการสรุปผลงานของพยาบาลประจำปี2025และที่ทางแผนการประจำปี2026อีกด้วยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์มาเว้ามาว่าสู่ฟังนอกจากนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกเขาก็ยังติดตามความคืบหน้าประชาชนที่ติดอยู่ทั้งถ้ำหูถ้ำนาพันไซบ้านนาพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เพิ่นยังมีข่าวๆแต่ละแขนงการได้รายงานผ่านทางสื่อต่างๆทั้งวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ความคืบหน้าต่างๆนี่ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามไปนํากันทั้งสื่อทั้งการเฮานี่เนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวุอมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
1: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
2: ่โอ้อยู่บ้านล่ะละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
1: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
2: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
1: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
2: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
2: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
2: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
2: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
3: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องว่าการศูนย์กลางพักปลูกต้นไม้หับต้นวันที่1มิถุนาเดือนพฤษภาคมนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวได้เกือบ 500,000 คนงบประมาณการลงทุนของรัฐในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งปีนี้ส่วนหลายแม่นสุ่มใส่เวียกงานขวทางปัจจุบันพบผู้สงสัยติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ดิบูเกียวในกงโกแล้ว900คนปรากฏการเอลนินโยเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูฝนของอินเดียระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาปีนี้ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่29พฤษภาคมนี้ห้องว่าการศูนย์กลางพักจัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีที่สวนสาธารณะมิตรภาพลาวเวียดนามบ้านด่านสร้างเมืองไซธานีนครหลวงวิจันนำพาโดยท่านเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักมีคณะห้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อปกปักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์เขียวงามนำใช้ได้ยาวนานสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความสุ่มซื่นอุดมสมบูรณ์สวยสดงดงามสวยต้านและลดผ่อนผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพร้อมกันนั้นยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นได้ความสำคัญพร้อมกันทนุถนอมสิ่งแวดล้อมโดยเน้นใส่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียวและยืนยงต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูดอกคูณและไม้อื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
0: พิธีปิดสุสัมมนาเกี่ยวกับพลบุตรบาทและนาทีของสภาแห่งชาติให้สมาชิกสภาแห่งชาติสิริสิบจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์มีทานกองแก้วใช้สงครามรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติสิริสิบห้องว่าการสภาแห่งชาติห้องว่าการสภาประชาชนขันแขวงวิทยากรและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านของแก้วเสด็จสงครามกล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลา4วันซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นฮาวหันและความรับผิดชอบสูงของบรรดาผู้เขาห่วมได้สำเร็จผลตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้ตลอดระยะการสัมมนาได้รับฟังการนำเสนอบทเรียนด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงจากบรรดาวิท